0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: ฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
2: ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
2: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางสาวสปิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางกำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในวันนี้ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนช.ระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
4: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
3: ขณะที่นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
5: ก็ตอนนี้ที่ชิสต้าได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปราจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการได้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเขื่อนน้ำบางปะกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะพร่องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
3: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันรับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤต อัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
6: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนนี้เป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
1: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569 IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprintซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
7: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้และปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะเอาไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
2: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่า60%ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1 ใน 4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
2: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะแทนวีชามาจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-18 21-7แล้วก็สู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุทธลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก2-0เกม21-12 21-15ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน2-1เกม10-21 21-11 21-13ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236,600,000 บาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน 68,800,000 บาท รองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล 27,750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้

0: แบ็ก World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชา

0: การกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 11:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง89เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ 150-200 ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดง
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้
9: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
10: 089 863
8: 3349 0986153115 115 115 115 115 115

บทอ่านจากพระวรสารพระบุญลูกาบทที่11ข้อที่14ถึงข้อที่26เวลานั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจแต่บางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบแอลเซบูเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าอาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบแอลเซบูถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบแอลเซบูพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เริ่มที่วันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออธิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา11นาฬิกาและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาอัสนวิหารอัครเทวดามีไคแอลทะแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกามิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา6นาฬิกามิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีไคแอลทะแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสซาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสซาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: และขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระ

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันศุกร์สัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาเนี่ยบทอ่านที่1เราก็เห็นว่าระหว่างความเชื่อและกฎหมายเนี่ยกฎหมายไม่ได้ช่วยเราให้รอดแต่เป็นความเชื่อต่างหากที่ช่วยให้เราได้รอดนักโทษค่ายกักกันนาซีที่เป็นชาวยิวเมื่อหนีออกจากค่ายได้เขาซ่อนตัวที่ถ้ำแห่งหนึ่งและเขาเขียนว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสงข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะเงียบแล้วต่างคนต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกับอับราฮัมเพราะฉะนั้นคนที่มีความเชื่อก็เป็นคนที่อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์ส่วนพระวรสารวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกจากมนุษย์แล้วมันไม่พบที่พักอาศัยมันก็จะกลับไปหาคนที่มันเคยสิงสภาพของคนนั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมสำหรับเราคริสเตียนชนเราทำวิปัสสนาเพื่อให้จิตใจของเราว่างแล้วรีบอัญเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีไม่ให้มีช่องว่างให้ปีศาจเข้ามาได้เราทราบว่าการที่จิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านเป็นที่อยู่ของปีศาจเพราะทำบาปเนี่ยนะเมื่อเราไล่ผีออกไปแล้วเมื่อมีการกลับใจการขออภัยบาปด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีมิฉะนั้นปีศาจมันจะฉวยโอกาสเข้ามาสิงและมาหลายตัวแต่นั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราทำให้จิตของเราว่างไม่ได้เมื่อไล่มันออกไปแล้วเราต้องเชิญพระเยซูเจ้ามาอยู่กับเราทันทีขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: ถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะหนีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะหนีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณ
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: บุญของเขาที่รู้จักหัวเราะเพราะเขาจะมีเพื่อนฝูงมากบุญของเขาที่รู้จักหัวเราะเพราะเขาจะมีเพื่อนฝูงมาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียรรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียรรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันศุกร์สัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาเนี่ยบทอ่านที่1เราก็เห็นว่าระหว่างความเชื่อในกฎหมายเนี่ยกฎหมายไม่ได้ช่วยเราให้รอดแต่เป็นความเชื่อต่างหากที่ช่วยให้เราได้รอดนักโทษค่ายกักกันนาซีที่เป็นชาวยิวเมื่อหนีออกจากค่ายได้ก็เข้าซ่อนตัวที่ถ้ำแห่งหนึ่งและเขาเขียนว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสงข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะเงียบเราต่างคนต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกับอับราฮัมเพราะฉะนั้นคนที่มีความเชื่อก็เป็นคนที่อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์ส่วนพระวรสารวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกจากมนุษย์แล้วมันไม่พบที่พักอาศัยมันก็จะกลับไปหาคนที่มันเคยสิงสภาพของคนนั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมสำหรับเราคริสเตียนเราทำวิปัสสนาเพื่อให้จิตใจของเราว่างแล้วรีบอัญเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีไม่ให้มีช่องว่างให้ปีศาจเข้ามาได้เราทราบว่าการที่จิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านเป็นที่อยู่ของปีศาจเพราะทำบาปเนี่ยนะเมื่อเราไล่ผีออกไปแล้วเมื่อมีการกลับใจการขออภัยบาปด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีมิฉะนั้นปีศาจมันจะฉวยโอกาสเข้ามาสิงและมาหลายตัวแต่นั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราทำให้จิตของเราว่างไม่ได้เมื่อไล่มันออกไปแล้วเราต้องเชิญพระเยซูเจ้ามาอยู่กับเราทันทีขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

0: ที่จบไปก็คือเพลง
1: กระทันหันครับผม
0: กระทันหันนะคะจ้ะ
2: เหมือนกับที่เรามาอัดกันวันนี
1: ้ใช่
0: นั
1: ดกันแบบกระทันหัน
0: นะคะก็เป็นเพลงจากโปรเจกต
1: ์ Love Pill 2ครับ By For Me ครับผม
2: สุดยอด
1: ใช่เพลงนี้ก็มีLow Fat ครับเราสองคนผมFat ครับอันนี้คุณโลครับผมคือจริงๆแล้วผมคือโอ๊ตปาโมดนะครับแล้วก็คุณพอยคุณวินโนจากวงเคลียร์คือตอนนี้เราสองคนมารวมร่างกันนะครับ
2: คร
1: ับ มาสมาร์ทกันทำโปรเจกต์ร่วมกันตอนแรกก็เป็นโปรเจกต์สนุกๆแต่ว่าตอนหลังเราก็ตอนนี้เป็นดูโอแล้วใช่ครับผม
0: ตอนนี้เริ่มไม่สนุกแล้ว
1: ก๊อปไมค์ก็เลยต้องหายไปว่าเราสองคนใช่ครับสู้กันเรื่องหน้าตานี่คือสู้สีทิ้งกันไม่ถึงช่วงตัวแล้วก็เดี๋ยวก็มีคุณฟิล์มบงกตครับผมที่ร้องในเพลงนี้ด้วยแล้วก็คุณรุจสุพรุจแล้วคุณรุจเดซ่าครับ
0: ก็ยังไงนะคะติดตามผลงานของพี่ๆได
1: ้
0: ต่อนะคะทางช่องทางไหนบ้าง
1: ก็มีทาง Facebook ครับผม facebook.com/lowfatlowfat ครับเป็นแฟนเพจของพวกเราครับแล้วก็มี facebook.com/projectlovepill ครับก็เป็นแฟนเพจของโปรเจกต์นี้ครับ
0: ใช่ก็ติดตามพวกเราต่อได้นะคะ
1: ฝากติดตาม AIF ด้วยใช่ครับ
0: วันนี้เป็นเก
1: ีย
0: รติ
1: ที่วันนี้เชิญมา
0: เป็นเกียรติของพวกเรามากที่ได้มาฟีเจอริ่งกับพี่ๆ
1: คือที่ได้มาฟีดเนี่ยเพราะว่าคือผมรู้จักกับคุณเอ
2: ครับ
1: อยู่แล้วคือเราเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนที่รังสิตเรียนดนตรีด้วยกัน
2: อย่าง
1: น
2: ี้
1: เลยใช่ก็เลยโทรหากันเลยก็เลยมา
2: ครับ
1: หวังว่ามีโอกาสอีกเราจะได
0: ้แน่นอนค่ะจะเรียนเชิญแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 18:00 นรับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: ว่าเจ็บให้บทเรียนเราจะไม่เดินไปให้มันเจ็บอีกแน่นอน
1: เมื่อเราเจอแล้วก็จะเป็นประสบการณ์ทำให้เราผ่านพ้นไปได
2: ้มันไม่ได้มีบาดแผลอะไรที่เราเห็นเลยแต่ข้างในเนี่ยมันทิ่มมันปวดไปหมดแล
3: ้
2: ว
3: ในเพลงเจ็บก็จะมีด้วยกันอยู่3เพลงด้วยกันครับเพลงเวลาของพี่โดมยังจำไว้ของพี่อิทธิพลังกุลพอท่อนฮุกก็ได้เพลงของพี่ดังพันกรก็คือเพลงเจ็บมากๆย้ำไปว่าโอ้โหเนี่ยพอเจอภาพนี้แล้วมันเจ็บมากๆเลยนะไม่รู้จะเจ็บไปถึงเมื่อไหร่

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันศุกร์สัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาเนี่ยบทอ่านที่1เราก็เห็นว่าระหว่างความเชื่อและกฎหมายเนี่ยกฎหมายไม่ได้ช่วยเราให้รอดแต่เป็นความเชื่อต่างหากที่ช่วยให้เราได้รอดนักโทษค่ายกักกันนาซีที่เป็นชาวยิวเมื่อหนีออกจากค่ายได้เขาซ่อนตัวที่ถ้ำแห่งหนึ่งและเขาเขียนว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสงข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะเงียบแล้วต่างคนต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกับอับราฮัมเพราะฉะนั้นคนที่มีความเชื่อก็เป็นคนที่อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์ส่วนพระวรสารวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกจากมนุษย์แล้วมันไม่พบที่พักอาศัยมันก็จะกลับไปหาคนที่มันเคยสิงสภาพของคนนั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมสำหรับเราคริสเตียนเราทำวิปัสสนาเพื่อให้จิตใจของเราว่างแล้วรีบอัญเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีไม่ให้มีช่องว่างให้ปีศาจเข้ามาได้เราทราบว่าการที่จิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านเป็นที่อยู่ของปีศาจเพราะทำบาปเนี่ยนะเมื่อเราไล่ผีออกไปแล้วเมื่อมีการกลับใจการขออภัยบาปด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีมิฉะนั้นปีศาจมันจะฉวยโอกาสเข้ามาสิงและมาหลายตัวแต่นั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราทำให้จิตของเราว่างไม่ได้เมื่อไล่มันออกไปแล้วเราต้องเชิญพระเยซูเจ้ามาอยู่กับเราทันทีขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: จริงเรื่องงานช่างปูโรงกลึงณัฐพงศ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงศ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9479

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงปูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329525

ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวลาคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

ลดพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098-112-3897โทรเลยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ู่บ้านตามใจคนอยู่ทูบอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮผักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขักแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นผู้มีความเชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้มีความเชื่อท่านเป็นบิดาของผู้มีความเชื่อนะครับผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติก็จะพบชีวิตอาศัยการปฏิบัติตามพระบัญญัติเป็นความเชื่อไม่ใช่กฎหมายที่เราจะช่วยเราให้รอดนักโทษค่ายกักกันนาซีเมื่อหนีออกจากค่ายก็เข้าซ่อนตัวที่ถ้ำแห่งหนึ่งเขาเขียนว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสงข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะเงียบพี่น้องครับเราต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกับท่านอับราฮัมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านี้กระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกจากมนุษย์แล้วมันไม่พบที่พักอาศัยมันจึงกลับไปหาคนที่มันเคยสิงสภาพของคนนั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมสำหรับเราคริสเตียนเราทำที่ปรารถนาเพื่อจิตใจของเราว่างแล้วรีบเชิญพระผู้เป็นเจ้ามาทันทีเพื่อไม่ให้ปีศาจมีช่องว่างที่จะเข้ามาอีกจากพระวจนะนี้เราทราบว่าการที่จิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านที่อยู่ของปีศาจเพราะเขาทำบาปเนี่ยเมื่อเราไล่ผีออกแล้วเราต้องอัญเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีมิฉะนั้นปีศาจจะมาหลายตัวมันจะฉวยโอกาสเข้าสิงดังนั้นเราจะต้องตระหนักจิตของเราว่างไม่ได้เราต้องเชิญพระผู้เป็นเจ้าได้มาประทับอยู่กับเราและดังนี้การเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นความมั่นคงของชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานกลึงงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9475

0: ไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลเรมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย089-576-2987และ065-932-9549เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098-112-3897โทรเลยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ครับวันนี้ก็พูดถึงแม่พระประจักษ์ที่รูดในประเทศฝรั่งเศสครับแม่พระประจักษ์ที่ประเทศฝรั่งเศสคือถ้ำมัสเบียลอยู่ใกล้เมืองรูดในปี1958ผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือมารีเบนาเดตซูบิรุคือตอนนี้เป็นนักบุญเบนาเดตไปแล้วนี่นะครับเด็กหญิงยากจนวัย14ปีจำนวนครั้งที่แม่พระประจักษ์นั้นรวมทั้งหมด18ครั้งระหว่างวันที่11กุมภาพันธ์ถึงวันที่16กรกฎาคม1858เนื้อหาสำคัญของการประจักษ์นั้นก็มีแม่พระแนะนำให้เบนาเดตดื่มและอาบน้ำจากตาน้ำพุที่เมื่อเบนาเดตใช้เครื่องมือขุดแล้วก็ปิ่นน้ำพุขึ้นมาโดยบังเอิญในบริเวณถ้ำซึ่งตาน้ำพุแห่งนี้ยังคงไหลมาจนถึงทุกวันปัจจุบันนี้ก็ยังไหลอยู่นะครับได้มีชื่อเสียงเรื่องการเยียวยารักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อนักบุญเบนาเดตถามแม่พระว่าเป็นใครในการประจักษ์ครั้งที่16แม่พระตอบเป็นภาษาท้องถิ่นว่าเราคือผู้ปฏิสนธินิรมนต์ซึ่งสอดคล้องกับข้อความเชื่อที่พระสันเดวปาเพิ่งประกาศไปก่อนหน้านั้นประมาณ4ปีขอพระเจ้าอวยพรท่านนะครับจุดเหมือนกันของเหตุการณ์ทั้งสองคือที่ฟาติมาและที่รูดนั้นพระแม่มาเรียทรงเลือกปรากฏกายแก่เด็กยากจนและต่ำต้อยในสังคมไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงหรือมีอำนาจหรือมีเงินทองเป้าหมายหลักก็คือแม่พระย้ำเรื่องการภาวนาการกลับใจและการพึ่งพาความรักของพระเจ้าเพื่อก้าวผ่านความทุกข์ยากลำบากของมนุษยชาติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นผู้มีความเชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้มีความเชื่อท่านเป็นบิดาของผู้มีความเชื่อนะครับผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติก็จะพบชีวิตอาศัยการปฏิบัติตามพระบัญญัติเป็นความเชื่อไม่ใช่กฎหมายที่เราจะช่วยเราให้รอดนักโทษค่ายกับการนาซีเมื่อหนีออกจากค่ายก็เข้าซ่อนตัวที่ถ้ำแห่งหนึ่งและเขียนว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสงข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะเงียบพี่น้องครับเราต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกับท่านอับราฮัมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านี้กระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกจากมนุษย์แล้วมันไม่พบที่พักอาศัยมันจึงกลับไปหาคนที่มันเคยสิงสภาพของคนนั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมสำหรับเราคริสเตียนชนเราทำที่ปรารถนาเมื่อจิตใจของเราว่างแล้วรีบเชิญพระผู้เป็นเจ้ามาทันทีเพื่อไม่ให้ปีศาจมีช่องว่างที่จะเข้ามาอีกจากพระวจนะนี้เราทราบว่าการที่จิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านที่อยู่ของปีศาจเพราะเขาทำบาปเนี่ยเมื่อเราไล่ผีออกแล้วเราต้องอัญเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีมิฉะนั้นปีศาจจะมาหลายตัวมันจะฉวยโอกาสเข้าสิงดังนั้นเราจะต้องตระหนักจิตของเราว่างไม่ได้เราต้องเชิญพระผู้เป็นเจ้าได้มาประทับอยู่กับเราดังนี้การเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นความมั่นคงของชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนต์สกลทวาปี

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
1: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
0: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: หน้าที่ของเราไม่ใช่ดูความบกพร่องของคนอื่นแต่เข้าใจเขาต่างหากหน้าที่ของเราไม่ใช่ดูความบกพร่องของคนอื่นแต่เข้าใจเขาต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นผู้มีความเชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้มีความเชื่อท่านเป็นบิดาของผู้มีความเชื่อนะครับผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติก็จะพบชีวิตอาศัยการปฏิบัติตามพระบัญญัติเป็นความเชื่อไม่ใช่กฎหมายที่เราจะช่วยเราให้รอดนักโทษค่ายกับการนาซีเมื่อหนีออกจากค่ายก็เข้าซ่อนตัวที่ถ้ำแห่งหนึ่งเขาเขียนว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสงข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะเงียบพี่น้องครับเราต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกับท่านอับราฮัมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านี้กระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกจากมนุษย์แล้วมันไม่พบที่พักอาศัยมันจึงกลับไปหาคนที่มันเคยสิงสภาพของคนนั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมสำหรับเราคริสเตียนชนเราทำที่ปรารถนาเมื่อจิตใจของเราว่างแล้วรีบเชิญพระผู้เป็นเจ้ามาทันทีเพื่อไม่ให้ปีศาจมีช่องว่างที่จะเข้ามาอีกจากพระวจนะนี้เราทราบว่าการที่จิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านที่อยู่ของปีศาจเพราะเขาทำบาปเนี่ยเมื่อเราไล่ผีออกแล้วเราต้องอัญเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีมิฉะนั้นปีศาจจะมาหลายตัวมันจะฉวยโอกาสเข้าสิงดังนั้นเราจะต้องตระหนักจิตของเราว่างไม่ได้เราต้องเชิญพระผู้เป็นเจ้าได้มาประทับอยู่กับเราและดังนี้การเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นความมั่นคงของชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: ข้าพเจ้าก
1: ลัวเหลือเกินว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นประตูใหญ่ไปนรกนอกจากว่ามหาวิทยาลัยจะตั้งใจจริงอธิบายพระคัมภีร์หรืออธิบายคุณธรรมและสักพระคัมภีร์ไว้ที่หัวใจของเยาวชนข้าพเจ้าขอแนะนำท่านอย่าได้ส่งเด็กไปเรียนในที่ที่ไม่สอนพระคัมภีร์ให้เด็กทุกคนได้รับการสอนตรงไปตรงมาและเร่งเขาให้มากๆให้วางพระคริสต์เจ้าไว้ที่ก้นบึ้งของหัวใจให้พระองค์เป็นเสมือนฐานหรือเสาเข็มอันเดียวของความรู้และการเรียนทั้งหมดและการเรียนทั้งหมด

0: ข้าพเจ้ากลัวเหลือเกินว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นประตูใหญ่ไปนรกนอกจากว่ามหาวิทยาลัยจะตั้งใจจริงอธิบายพระคัมภีร์หรืออธิบายคุณธรรมและสักพระคัมภีร์ไว้ที่หัวใจของเยาวชนข้าพเจ้าขอแนะนำท่านอย่าได้ส่งเด็กไปเรียนในที่ที่ไม่สอนพระคัมภีร์ให้เด็กทุกคนได้รับการสอนตรงไปตรงมาและเร่งเขาให้มากๆให้วางพระคริสต์เจ้าไว้ที่ก้นบึ้งของหัวใจให้พระองค์เป็นเสมือนฐานหรือเสาเข็มอันเดียวของความรู้และการเรียนทั้งหมดและการเรียนทั้งหมด
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยน

เมื่อใดคนคนหนึ่งมีการศึกษาคำตอบคือเมื่อเขารู้ว่าจะอยู่อย่างไรเมื่อเขารู้ว่าจะรักอย่างไรเมื่อเขารู้ว่าจะหวังอย่างไรเมื่อเขารู้ว่าจะสวดอย่างไรและเมื่อเขาไม่กลัวจะตาย

0: เมื่อใดคนคนหนึ่งมีการศึกษาคำตอบคือเมื่อเขารู้ว่าจะอยู่อย่างไรเมื่อเขารู้ว่าจะรักอย่างไรเมื่อเขารู้ว่าจะหวังอย่างไรเมื่อเขารู้ว่าจะสวดอย่างไรและเมื่อเขาไม่กลัวจะตาย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยน

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: คำไพเราะคำเดียวทำให้ความอบอุ่นให้หน้าหนาว3เดือนคำไพเราะคำเดียวทำให้ความอบอุ่นให้หน้าหนาว3เดือน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: วิทยุนิสสันท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089863349 0986153115 115 115 115 115 115

0: วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นผู้มีความเชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้มีความเชื่อท่านเป็นบิดาของผู้มีความเชื่อนะครับผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติก็จะพบชีวิตอาศัยการปฏิบัติตามพระบัญญัติเป็นความเชื่อไม่ใช่กฎหมายที่เราจะช่วยเราให้รอดนักโทษค่ายกับการนาซีเมื่อหนีออกจากค่ายก็เข้าซ่อนตัวที่ถ้ำแห่งหนึ่งเขาเขียนว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสงข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะเงียบพี่น้องครับเราต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกับท่านอับราฮัมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านี้กระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกจากมนุษย์แล้วมันไม่พบที่พักอาศัยมันจึงกลับไปหาคนที่มันเคยสิงสภาพของคนนั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมสำหรับเราคริสเตียนเราทำที่ปรารถนาเพื่อจิตใจของเราว่างแล้วรีบเชิญพระผู้เป็นเจ้ามาทันทีเพื่อไม่ให้ปีศาจมีช่องว่างที่จะเข้ามาอีกจากพระวจนะนี้เราทราบว่าการที่จิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านที่อยู่ของปีศาจเพราะเขาทำบาปเนี่ยเมื่อเราไล่ผีออกแล้วเราต้องอัญเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีมิฉะนั้นปีศาจจะมาหลายตัวมันจะฉวยโอกาสเข้าสิงดังนั้นเราจะต้องตระหนักจิตของเราว่างไม่ได้เราต้องเชิญพระผู้เป็นเจ้าได้มาประทับอยู่กับเราและดังนี้การเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นความมั่นคงของชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการส่งเสริมชีวิตครอบครัวโดยศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงทุกวันศุกร์เวลา 13-16 นาฬิกาควบคุมกำกับรายการโดยคุณพ่อเปโตรวิมานใจหนาแว่นผู้อำนวยการดำเนินรายการโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมลชาญเจริญหรืออังเปาอังเปาขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

0: 500เรื่องประเทืองปัญญาโดยคุณพ่อแฟรงค์ไมฮาลิกแปลโดยคุณพ่อยอนนรินทร์สิริวิริยานันท์ตรวจทานสำนวนโดยคุณพ่ออันรูสำราญวงเสงี่ยมเล่าเรื่องโดยประสงค์เนืองทองเรื่องมิตรภาพต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของยิวสองคนที่เป็นเพื่อนสนิทมิอาจแยกจากกันได้นับตั้งแต่วัยเด็กมาแม้ว่าพวกเขาจะผูกพันรักกันสักเพียงใดก็ตามแต่กรณีแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยหลายอย่างทำให้พวกเขาต้องแยกจากกันอยู่ในประเทศที่เป็นศัตรูกันวันหนึ่งคนหนึ่งในสองคนนี้ซึ่งเป็นพ่อค้าได้มาเยี่ยมเพื่อนของเขากษัตริย์ได้ทรงรับทราบว่ามีคนแปลกหน้าจากประเทศที่เป็นศัตรูกันได้มาป้วนเปี้ยนอยู่ในเมืองหลวงของพระองค์จึงทรงมีพระบัญชาให้จับเขาไว้ทันทีหลังจากพิพากษาอย่างรวดเร็วชายคนนี้ถูกตัดสินให้ถูกตัดศีรษะพ่อค้าคนนี้ได้คุกเข่าลงต่อหน้ากษัตริย์เพื่อขอให้เขาได้ทำธุรกิจให้สำเร็จก่อนที่จะถูกตัดศีรษะข้าแต่พระราชาเงินของข้าพเจ้าทั้งหมดได้ถูกนำไปลงทุนกับพ่อค้าคนอื่นๆแต่ไม่มีโอกาสที่เป็นลายลักษณ์อักษรเข้าทูลขอร้องถ้าหากว่าข้าพเจ้าตายโดยที่ไม่ได้มีการจัดการกับเรื่องทรัพย์สินของข้าพเจ้าเสียก่อนภรรยาและลูกๆของข้าพเจ้าก็จะตกทุกข์ได้ยากโปรดทรงพระเมตตาให้ข้าพเจ้าได้กลับไปบ้านเพื่อจะได้จัดการกับธุรกิจของข้าพเจ้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วข้าพเจ้าจะกลับมารับโทษข้าเป็นคนโง่กันนั้นหรือกษัตริย์ตรัสมีใครเคยได้ยินบ้างว่านักโทษจะกลับมาโดยไม่ถูกบังคับข้าแต่พระราชาชายคนนั้นทูลตอบข้าพเจ้ามีเพื่อนคนหนึ่งในประเทศของพระองค์ที่สามารถจะเป็นประกันให้ได้กษัตริย์ทรงมีพระบัญชาให้เพื่อนของเขาไปพบพระองค์ในพระราชวังพร้อมกับตรัสถามว่าเจ้าจะประกันให้เพื่อนของเจ้าได้หรือจงเข้าใจเถิดว่าถ้าเขาไม่กลับมาเจ้าจะต้องตายแทนเขาข้าพเจ้าถือว่าเป็นเกียรติที่จะให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นประกันแก่เพื่อนที่สนิทที่สุดของข้าพเจ้าชายคนนั้นทูลตอบกษัตริย์ทรงรู้สึกแปลกพระทัยจึงให้เวลาพ่อค้าคนนั้น1 เดือนให้ไปจัดการกับธุรกิจของเขาถ้าเจ้าไม่กลับมาภายในเวลา30 วันเราจะตัดศีรษะเพื่อนของเจ้าวันสุดท้ายของเดือนกษัตริย์ทรงรอจนถึงเวลาเย็นให้พ่อค้าคนนั้นกลับมาก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินกษัตริย์ได้ทรงมีพระบัญชาให้ตัดศีรษะของชายคนนั้นขณะที่ชายคนนั้นคุกเข่าลงต่อหน้าท่อนไม้ใหญ่ก็มีเสียงร้องจากผู้คนที่มาชุมนุมกันอยู่ที่นั่นว่า
1: พ่อค้ากลับมาแล้ว
0: เมื่อเขามาถึงและเห็นว่าเพื่อนของเขากำลังจะถูกประหารเขาก็เข้าไปในที่ประหารทันทีพร้อมกับผลักเพื่อนของเขาออกไปพร้อมกับพูดว่าฉันพร้อมที่จะรับโทษประหารของฉันแล้วชายคนนั้นไม่ค่อยมั่นใจนักฉันพร้อมที่จะตายแทนเธออยู่แล้วเขาพูดอย่างหนักแน่นทั้งสองโต้เถียงกันเป็นเวลาหลายนาทีต่างก็ประกาศความตั้งใจที่จะถูกประหารขณะเดียวกันกษัตริย์พร้อมกับบริวารของพระองค์ทรงเฝ้าดูการโต้เถียงด้วยความแปลกพระทัยที่สุดทรงมีพระบัญชาให้เก็บดาบพร้อมกับตรัสว่าเราไม่เคยเห็นความรักภักดีต่อกันเช่นนี้เลยเจ้าทั้งสองได้รับการให้อภัย จากนั้นได้ทรงเรียกให้ทั้งสองเข้าเฝ้าและตรัสอย่างเรียบง่ายว่ามิตรภาพที่ลึกซึ้งนั้นเป็นเพชรที่หาได้ยากเราขออนุญาตให้เราได้เป็นคนที่สามในมิตรภาพนี้ด้วยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชายทั้งสองได้กลายเป็นมิตรของกษัตริย์พระองค์นี้

ในโลกนี้ไม่มีคนแปลกหน้าสำหรับเรามีแต่เพื่อนที่เรายังไม่ได้พบเท่านั้นจากหนังสือขัดเงาใจพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คำเทศนาเป็นอุปมาบทที่13บทนำ
1: วันเดียวกันนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จออกจากบ้านมาประทับที่ริมทะเลสาบประชาชนจำนวนมากมาเฝ้าพระองค์พระองค์จึงเสด็จไปประทับอยู่ในเรือส่วนประชาชนยืนอยู่บนฝั่งพระองค์ตรัสสอนเขาหลายเรื่องเป็นอุปมา
0: อุปมาเรื่องผู้หว่าน
1: พระองค์ตรัสว่า
0: จงฟังเถิดชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่เขากำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินนกก็จิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนพื้นหินที่มีดินเล็กน้อยก็งอกขึ้นทันทีเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นก็ถูกเผาและเหี่ยวแห้งไปเพราะไม่มีรากบางเมล็ดตกในพงหนามต้นหนามก็ขึ้นคลุมไว้ทำให้เหี่ยวเฉาตายไปบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างใครมีหูก็จงฟังเถิดเหตุผลที่พระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมา
1: บรรดาศิษย์เข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าทำไมพระองค์ตรัสแก่พวกเขาเป็นอุปมาเล่าพระองค์ทรงตอบว่า
0: พระเจ้าประทานธรรมล้ำลึกเรื่องอาณาจักรสวรรค์ให้ท่านทั้งหลายรู้แต่ไม่ได้ประทานให้แก่ผู้อื่นเพราะผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือส่วนผู้ที่มีน้อยจะถูกริบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วยเพราะฉะนั้นเรากล่าวแก่คนเหล่านี้เป็นอุปมาถึงพวกเขามองดูก็ไม่เห็นถึงฟังก็ไม่ได้ยินและไม่เข้าใจสำหรับคนเหล่านี้คำทำนายของประกาศกอิสยาห์ก็เป็นความจริงที่ว่าท่านทั้งหลายจะฟังแล้วฟังเล่าแต่จะไม่เข้าใจจะมองแล้วมองเล่าแต่จะไม่เห็นเพราะจิตใจของประชาชนนี้แข็งกระด้างเขาทำหูทวนลมและปิดตาเสียเพื่อไม่ต้องมองด้วยตาไม่ต้องฟังด้วยหูจะได้ไม่เข้าใจจะได้ไม่ต้องกลับใจเราจะได้ไม่ต้องรักษาเขาส่วนท่านทั้งหลายตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นหูของท่านเป็นสุขที่ได้ฟังเราบอกความจริงแก่ท่านว่าประกาศกและผู้ชอบธรรมจำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นอยู่แต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านฟังอยู่แต่ก็ไม่ได้ฟัง
1: คำอธิบายอุปมาเรื่องผู้หว่าน
0: ฉะนั้นจงฟังความหมายของอุปมาเรื่องผู้หว่านเถิดเมื่อคนหนึ่งฟังพระวาจาเรื่องพระอาณาจักรและไม่เข้าใจมารร้ายก็มาและถอนสิ่งที่หว่านลงในใจของเขาไปเสียนั่นได้แก่เมล็ดที่ตกริมทางเมล็ดที่ตกบนหินคือผู้ฟังพระวาจาและมีความยินดีรับไว้ทันทีแต่เขาไม่มีรากในตัวจึงไม่มั่นคงเมื่อเผชิญความยากลำบากหรือถูกเบียดเบียนเพราะพระวาจานั้นเขาก็ยอมแพ้ทันทีเมล็ดที่ตกในพงหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแต่ความวุ่นวายในทางโลกความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติเข้ามาบดบังพระวาจาไว้จึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่หว่านลงในดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาและเข้าใจจึงเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้าง
1: อุปมาเรื่องข้าวละมานพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังว่า
0: อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับชายคนหนึ่งที่หว่านข้าวพันธุ์ดีในนาของตนขณะที่ทุกคนนอนหลับศัตรูก็มาหว่านข้าวละมานทับลงบนข้าวสาลีแล้วจากไปเมื่อต้นข้าวงอกขึ้นจนออกรวงข้าวละมานก็ปรากฏแซมอยู่ด้วยบรรดาผู้รับใช้จึงไปหานายถามว่านายครับนายหว่านข้าวพันธุ์ดีในนามิใช่หรือแล้วข้าวละมานมาจากที่ใดเล่านายตอบว่าศัตรูมาหว่านไว้ผู้รับใช้จึงถามว่านายต้องการให้เราไปถอนมันไหมนายตอบว่าอย่าเลยเกรงว่าเมื่อท่านถอนข้าวละมานท่านจะถอนข้าวสาลีติดมาด้วยจงปล่อยให้ข้าวสองชนิดงอกงามขึ้นด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว แล้วฉันจะบอกคนเก็บเกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละหมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียส่วนข้าวสาลีนั้นจงเก็บเข้ายุ้งของฉันอุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ด
1: พระองค์ตรัสเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่า
0: อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งมีผู้นำไปหว่านในนาและเป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งหลายแต่เมื่อเมล็ดงอกขึ้นเป็นต้นแล้วกลับมีขนาดโตกว่าต้นผักอื่นๆและกลายเป็นต้นไม้จนกระทั่งนกในอากาศมาทำรังอาศัยบนกิ่งได้อุปมาเรื่องเชื้อแป้ง
1: พระองค์ยังตรัสเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่า
0: อาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้กับเชื้อแป้งที่หญิงคนหนึ่งนำมาเคล้าผสมกับแป้งสามถังจนแป้งทั้งหมดฟูขึ้นเหตุผลที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเป็นอุปมา
1: พระเยซูเจ้าตรัสเรื่องทั้งหมดนี้แก่ประชาชนเป็นอุปมาพระองค์ไม่ตรัสสิ่งใดกับเขาโดยไม่ใช้อุปมาทั้งนี้เพื่อให้พระดำรัสที่ตรัสไว้ทางประกาศกเป็นความจริงว่าเราจะเปิดปากกล่าวเป็นอุปมาเราจะกล่าวเรื่องที่ยังไม่เคยเปิดเผยตั้งแต่สร้างโลก
0: คำอธิบายอุปมาเรื่องข้าวละหมาน
1: หลังจากนั้นพระองค์ทรงแยกจากประชาชนเข้าไปในบ้านบรรดาศิษย์จึงเข้ามาทูลว่าโปรดอธิบายอุปมาเรื่องข้าวละหมานในนาเถิดพระองค์ตรัสว่า
0: ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ดีคือบุตรแห่งมนุษย์ทุ่งนาคือโลกเมล็ดพันธุ์ดีคือพลเมืองแห่งพระอาณาจักรข้าวละหมานคือพลเมืองของมารร้ายศัตรูที่หว่านคือปีศาจฤดูเก็บเกี่ยวคือเวลาอวสานแห่งโลกผู้เก็บเกี่ยวคือทูตสวรรค์ข้าวละหมานถูกมัดเผาไฟฉันใดเวลาอวสานแห่งโลกก็จะเป็นฉันนั้นบุตรแห่งมนุษย์จะทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มารวบรวมทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิดและทุกคนที่ประกอบการอธรรมให้ออกจากพระอาณาจักรแล้วเอาไปทิ้งในกองไฟที่นั่นจะมีแต่การร่ำให้คร่ำครวญและขบฟันด้วยความขุ่นเคืองส่วนผู้ชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนดวงอาทิตย์ในพระอาณาจักรของพระบิดาใครมีหูก็จงฟังเถิด
1: อุปมาเรื่องขุมทรัพย์และเรื่องไข่มุก
0: อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนาคนที่พบก็ฝังซ่อนสมบัตินั้นและยินดีกลับไปขายทุกสิ่งที่มีนำเงินมาซื้อนาแปลงนั้นอาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้อีกกับพ่อค้าที่แสวงหาไข่มุกเม็ดงามเมื่อได้พบไข่มุกที่มีค่าสูงเขาจะไปขายทุกสิ่งที่มีนำเงินมาซื้อไข่มุกเม็ดนั้น
1: อุปมาเรื่องอวน
0: อาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้อีกกับอวนที่หย่อนลงในทะเลติดปลาทุกชนิดเมื่ออวนเต็มแล้วชาวประมงจะลากขึ้นฝั่งนั่งลงเลือกปลาดีใส่ตะกร้าส่วนปลาเลวก็โยนทิ้งไปเมื่อถึงเวลาสิ้นโลกก็จะเป็นเช่นนี้เมื่อถึงคราวสิ้นโลกทูตสวรรค์จะมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมทิ้งคนชั่วลงในขุมไฟที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบฟันด้วยความขุ่นเคือง
1: สรุป
0: ท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้หรือไม
1: ่บรรดาศิษย์ทูลตอบว่า
0: เข้าใจแล้ว
1: พระองค์จึงตรัสว่า
0: ดังนั้นธรรมาจารย์ทุกคนที่มาเป็นศิษย์แห่งอาณาจักรสวรรค์ก็เหมือนกับเจ้าบ้านที่นำทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตนพระศาสนาจักรเป็นผลแรกแห่งอาณาจักรสวรรค์
2: เรื่องเล่า
0: พระเยซูเจ้าเสด็จเยี่ยมเมืองนาซาเร็ธ
1: เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสเรื่องอุปมาเหล่านี้จบแล้วพระองค์เสด็จออกจากที่นั่นมายังถิ่นกำเนิดของพระองค์ทรงสั่งสอนในศาลาธรรมของชาวยิวประชาชนต่างประหลาดใจและพูดว่าคนนี้เอาปรีชาญาณและอำนาจทำอัศจรรย์มาจากที่ใดเขาเป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือแม่ของเขาชื่อมารีพี่ชายน้องชายของเขาไม่ใช่ยากอบโจเซฟซีโมนและยูดาหรือพี่สาวน้องสาวทุกคนของเขาก็อยู่กับเราไม่ใช่หรือเขาไปได้สิ่งเหล่านี้มาจากที่ใด คนเหล่านี้รู้สึกสะดุดใจและไม่ยอมรับพระองค์พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า
0: ประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดหยามนอกจากในถิ่นกำเนิดและในบ้านของตน
1: พระองค์ทรงทำอัศจรรย์ที่นั่นไม่มากนักเพราะเขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อ

0: ระเจ้าเองจะไม่ตัดสินมนุษย์จนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิตเขา
1: ของชีวิตเขา
2: ของชีวิตเขา
0: จากหนังสือขัดเงาใจพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพ

0: เมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการส่งเสริมชีวิตครอบครัวโดยศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงทุกวันศุกร์เวลา 13-16 นาฬิกาควบคุมกำกับรายการโดยคุณพ่อเปโตรวิมานใจหนาแว่นผู้อำนวยการดำเนินรายการโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมลชาญเจริญหรืออังเปาอังเปาขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

0: จงสารภาพบาปของท่านและอย่าสารภาพบาปของคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: อย่ายัดเยียดความคิดเห็นของตนให้คนอื่นท่านน่าจะเก็บมันไว้กับท่าน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สิ่งที่เราไม่ชอบในตัวของคนอื่นก็ให้แก้ไขสิ่งนั้นในตัวเราเสียแต่อย่าไปโพนธนาความผิดของเขา

0: สิ่งที่เราไม่ชอบในตัวของคนอื่นก็ให้แก้ไขสิ่งนั้นในตัวเราเสียแต่อย่าไปโพนธนาความผิดของเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นผู้มีความเชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้มีความเชื่อท่านเป็นบิดาของผู้มีความเชื่อนะครับผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติก็จะพบชีวิตอาศัยการปฏิบัติตามพระบัญญัติเป็นความเชื่อไม่ใช่กฎหมายที่เราจะช่วยเราให้รอดนักโทษค่ายกับการนาซีเมื่อหนีออกจากค่ายก็เข้าซ่อนตัวที่ถ้ำแห่งหนึ่งเขาเขียนว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสงข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะเงียบพี่น้องครับเราต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกับท่านอับราฮัมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านี้กระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกจากมนุษย์แล้วมันไม่พบที่พักอาศัยมันจึงกลับไปหาคนที่มันเคยสิงสภาพของคนนั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมสำหรับเราคริสเตียนชนเราทำที่ปรารถนาเมื่อจิตใจของเราว่างแล้วรีบเชิญพระผู้เป็นเจ้ามาทันทีเพื่อไม่ให้ปีศาจมีช่องว่างที่จะเข้ามาอีกจากพระวจนะนี้เราทราบว่าการที่จิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านที่อยู่ของปีศาจเพราะเขาทำบาปเนี่ยเมื่อเราไล่ผีออกแล้วเราต้องอัญเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีมิฉะนั้นปีศาจจะมาหลายตัวมันจะฉวยโอกาสเข้าสิงดังนั้นเราจะต้องตระหนักจิตของเราว่างไม่ได้เราต้องเชิญพระผู้เป็นเจ้าได้มาประทับอยู่กับเราและดังนี้การเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นความมั่นคงของชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50 บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3 แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารและบุญลูกาบทที่11ข้อที่14ถึงข้อที่26เวลานั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจ

างคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบแอลเซบูเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าอาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบแอลเซบูถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบแอลเซบูพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม

กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นผู้มีความเชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้มีความเชื่อท่านเป็นบิดาของผู้มีความเชื่อนะครับผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติก็จะพบชีวิตอาศัยการปฏิบัติตามพระบัญญัติเป็นความเชื่อไม่ใช่กฎหมายที่เราจะช่วยเราให้รอดนักโทษค่ายกับการนาซีเมื่อหนีออกจากค่ายก็เข้าซ่อนตัวที่ถ้ำแห่งหนึ่งเขาเขียนว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสงข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะเงียบพี่น้องครับเราต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกับท่านอับราฮัมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านี้กระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกจากมนุษย์แล้วมันไม่พบที่พักอาศัยมันจึงกลับไปหาคนที่มันเคยสิงสภาพของคนนั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมสำหรับเราคริสเตียนเราทำที่ปรารถนาเพื่อจิตใจของเราว่างแล้วรีบเชิญพระผู้เป็นเจ้ามาทันทีเพื่อไม่ให้ปีศาจมีช่องว่างที่จะเข้ามาอีกจากพระวจนะนี้เราทราบว่าการที่จิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านที่อยู่ของปีศาจเพราะเขาทำบาปเนี่ยเมื่อเราไล่ผีออกแล้วเราต้องอัญเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีมิฉะนั้นปีศาจจะมาหลายตัวมันจะฉวยโอกาสเข้าสิงดังนั้นเราจะต้องตระหนักจิตของเราว่างไม่ได้เราต้องเชิญพระผู้เป็นเจ้าได้มาประทับอยู่กับเราและดังนี้การเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นความมั่นคงของชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ความเป็นมาของภาพแม่ระผู้แก้ปมภาพอันเป็นเอกลักษณ์นานกว่า300ปีมาแล้วในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองอัลสบรุกประเทศเยอรมนีมีภาพวาดของพระแม่มารีที่ถือริบบิ้นยาวเต็มไปด้วยปมเงื่อนและค่อยๆแก้ปมเหล่านั้นออกทีละปมด้วยความอดทนอย่างมากที่พึ่งทางใจของผู้คนปัจจุบันผู้คนนับล้านทั่วโลกนำปัญหาหรือปมชีวิตที่ยากจะแก้ไขมาฝากไว้กับพระแม่มาริอาเช่นปัญหาชีวิตคู่ที่กำลังจะพังทลายลูกหลานที่ออกนอกลู่นอกทางโรคร้ายหนี้สินหรือบาปที่สลัดไม่หลุดองค์ประกอบในภาพพระแม่มารีสวมชุดสีแดงและผ้าคลุมสีน้ำเงินเหนือพระเศียรมีมงกุฎ12ดวงและนกพิราบแห่งพระจิตเจ้าใต้พระบาทเหยียบงูไว้ด้านข้างมีเทวดาองค์หนึ่งส่งริบบิ้นที่พันกันยุ่งเหยิงมาให้แม่พระแก้ปมแล้วส่งต่อไปยังเทวดาอีกองค์หนึ่งที่มารับริบบิ้นที่คลี่คลายเรียบร้อยที่มุมล่างมีภาพเล็กๆของชายคนหนึ่งเดินทางโดยมีเทวดาคอยนำทางซึ่งซ่อนเรื่องราวที่มาที่แท้จริงของภาพนี้ไว้เรื่องราวความรักของคู่สามีภรรยาตระกูลลังเงินมันเทินวิกฤตชีวิตคู่ในช่วงต้นศตวรรษที่17วูดกังลังเงินมันเทินขุนนางแห่งเมืองซาสบุกแต่งงานกับโซฟีแต่ชีวิตคู่เกิดวิกฤตจนถึงขั้นเกือบจะหย่าร้างกันที่พึ่งทางธรรมวูฟกังเดินทางไปไกลราว70กิโลเมตรเพื่อพบกับคุณพ่อยาคอบเรมประสงค์เยซูอิตผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาและหาทางออกพิธีผูกริบบิ้นแต่งงานในยุคแคว้นนั้นในพิธีแต่งงานจะมีการนำริบบิ้นมาผูกข้อมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าด้วยกันเพื่อแสดงว่าชีวิตของทั้งคู่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวการอธิษฐานปฏิหารคุณพ่อยาคอบริมได้นำริบบิ้นในพิธีแต่งงานของวูฟกังและโซฟีไปอธิษฐานต่อหน้าภาพพระแม่มารีและค่อยๆแก้ปมทีละปมจนกระทั่งริบบิ้นนั้นกลับมาขาวสะอาดบริสุทธิ์ในปีคริสตศักราช1612ชีวิตคู่ของทั้งสองก็รอดพ้นจากการหย่าร้างและอยู่ร่วมกันต่อมาที่มาของการสร้างภาพวาดเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมาหลานชายของวูบกังซึ่งเป็นบาทหลวงได้ว่าจ้างจิตรกรโยฮันจอร์จเมลิคอนเมคิออร์สมิสเตอร์ให้วาดภาพพระแม่ผู้แก้ปมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ครอบครัวได้รับรากฐานของเทววิทยาเปรียบเทียบปมของเอวาและความเชื่อของพระแม่มารีคำสอนของนักบุญอิเรเนอุสซึ่งต้องย้อนกลับไปปลายทศวรรษที่2ในเมืองลียงคุณพ่ออิเนริอุสศิษย์ของนักบุญโปลิคาร์ปผู้เคยรู้จักอัครสาวกยอนได้เขียนข้อความสำคัญไว้ว่าปมแห่งความไม่เชื่อฟังของเอวาถูกแก้ได้ด้วยความเชื่อฟังของพระแม่มารีสิ่งที่เอวาผูกไว้ด้วยความไม่เชื่อพรหมจารีมารีได้แก้ให้ออกด้วยความเชื่อจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีปมที่เกิดจากการปฏิเสธและคว
ความไม่ไว้วางใจพระเจ้าของเอวาซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกความกลัวและบาดแผลที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจุดเริ่มต้นของบาปกำเนิดการคลี่คลายการตอบรับของพระแม่มารีที่เมืองนาซาเร็ตเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าใช้แก้ปมดั้งเดิมนั้นความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ได้มาจากตัวพระแม่เองหากแต่มาจากการที่พระองค์เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทรงทำงานผ่านความนอบน้อมเชื่อฟังความหมายเบื้องหลังการแก้ปมไม่ตัดให้ขาดค่อยๆแก้ต่างจากปมกอร์เดียนในตำนานที่อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ดาบฟันให้ขาดสะบั้นพระแม่มารีไม่ได้ตัดปัญหาทิ้งและไม่ได้แกล้งทำเป็นว่าบาดแผลของเราไม่มีอยู่จริงแต่พระแม่รับมันไว้ในมือแล้วค่อยๆแก้ปมออกทีละปมทีละปมด้วยความอดทนเช่นเดียวกับความอดทนที่พระแม่มีณเชิงกางเขนจนกระทั่งริบบิ้นกลับมาคลี่คลายได้ราบรื่นการแพร่หลายไปทั่วโลกและการเชื่อมโยงกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสการเดินทางของโปสการ์ดเป็นเวลาเกือบ300ปีที่ภาพนี้เป็นที่รู้จักเฉพาะในเมืองชานซานสบรูจนกระทั่งในทศวรรษที่1980คุณพ่อชาวอาร์เจนตินานามว่ายอสมาริโอเบโกกิโอซึ่งก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในเวลาต่อมาได้รับโปสการ์ดภาพนี้จากแม่ชีชาวเยอรมันระหว่างไปศึกษาต่อการเผยแพร่ในอาร์เจนตินาท่านประทับใจภาพนี้มากจนนำกลับไปยังอาร์เจนตินาแจกจ่ายสำเนาและบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้คนฟังจนกระทั่งวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1996มีการนำภาพจำลองไปประดิษฐานที่วัดซานโฮเซเดลทาลาในกรุงบัวโนสไอเรสปรากฏการผู้แสวงบุญทุกวันที่8ของเดือนผู้คนนับพันมาเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อนำปมชีวิตของตนมาฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงานเรื่องสามีทิ้งเรื่องลูกติดยาหรือโรคร้ายและกลับมาเพื่อขอบคุณเมื่อปัญหาคลี่คลายจากนั้นความศรัทธาก็แพร่ขยายไปทั่วลาตินอเมริกายุโรปฟิลิปปินส์และทั่วโลกวิธีการปฏิบัติและการภาวนาวิธีมอบความทุกข์ให้พระแม่ผู้ที่ศรัทธาต่อพระแม่ผู้แก้ปมมักจะทำตามขั้นตอนง่ายๆคือตั้งชื่อให้กับปมหรือปัญหาของตัวเองอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือมองปัญหาตรงหน้าและวางมันไว้ในมือของพระแม่มารี

ฝากปมปัญหาในใจไว้กับพระแม่มารีเพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยพระหัตถสถานของพระผู้เป็นเจ้า

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมสัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียบทที่3ข้อ7ถึง14พี่น้องท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าคนที่มีความเชื่อนั่นแหละคือบุตรของอับราฮัมพระคัมภีร์เห็นล่วงหน้าแล้วว่าพระเจ้าจะโปรดให้คนต่างศาสนาเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อพระองค์จึงทรงประกาศข่าวดีล่วงหน้าแก่อับราฮัมว่าอาศัยท่านนานาชาติจะได้รับพระพรดังนั้นผู้ที่มีความเชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้มีความเชื่อผู้ใดที่พึ่งการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติย่อมถูกสาปแช่งเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าทุกคนที่ไม่มั่นคงในการปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติย่อมถูกสาปแช่งเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีผู้ใดเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้เพราะธรรมบัญญัติเพราะผู้ชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อธรรมบัญญัติมิได้มาจากความเชื่อยิ่งกว่านั้นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็จะพบชีวิตอาศัยการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเหล่านั้นพระคริสต์เจ้าทรงไถ่กู้เราให้รอดพ้นจากการสาปแช่งของธรรมบัญญัติโดยทรงถูกสาปแช่งแทนเราเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าทุกคนที่ถูกแขวนประจานบนต้นไม้จงถูกสาปแช่งเพื่อพระพรที่อับราฮัมได้รับจะได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าไปถึงคนต่างศาสนาด้วยเพื่อเราจะได้รับพระจิตเจ้าตามพระสัญญาโดยอาศัยความเชื่อบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่11ข้อ14ถึง26เวลานั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจบางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าอาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงกว่าเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงไปพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านครับถึงแม้เปาโลจะเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงคนต่างศาสนาที่กลับใจมาเป็นคริสตชนแต่ท่านก็ให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับวิธีตีความพระคัมภีร์แบบชาวยิวสาเหตุก็เพราะท่านต้องการให้บรรดาชาวกาลาเทียมีความรู้ที่ลึกซึ้งเพื่อจะได้นำมาโต้ตอบกับบุคคลที่ฝักใฝ่อยู่ในศาสนายิวผู้อ่านในปัจจุบันอาจจะประสบกับความยากลำบากในการติดตามตรรกะของตัวบท2บทนี้และอาจจะรู้สึกงุนงงกับข้ออ้างอิงมากมายที่นำมาจากพระคัมภีร์เพื่อเป็นหลักฐานประกอบนักวิชาการพระคัมภีร์บางคนมีความเห็นว่าบรรดาคริสตชนในยุคแรกได้รวบรวมข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์เพื่อนำมาใช้ในการเทศและสอนเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าดังนั้นคำอธิบายของเปาโลในบทแรกนี้แสดงให้เห็นว่าพระคัมภีร์ยืนยันว่าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าเพราะความเชื่อของท่านมิใช่เพราะการถือตามกฎบัญญัติถ้าบุคคลหนึ่งเลือกถือตามกฎบัญญัตินั่นก็แปลว่าเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎบัญญัติทุกข้อหากละเลยแม้แต่ข้อเดียวเขาอาจจะต้องถูกสาปแช่งแต่พระคริสต์เจ้ายอมรับการสาปแช่งแทนเราด้วยการสิ้นพระชนบนกางเขนเหมือนคนที่ถูกสาปแช่งตามที่มีกล่าวไว้ในกฎบัญญัติแต่พระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพจากความตายเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้ามิได้ให้การรับรองกฎบัญญัติอีกต่อไปแต่พระองค์ทรงรับรองวิถีทางแห่งความเชื่อในพระคริสต์เยซูดังนั้นเราจึงต้องเป็นเหมือนอับราฮัมส่วนพระวรสารวันนี้พูดถึงพระวาจาและกิจการของพระเยซูเจ้าบ่อยครั้งทีเดียวก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆจากผู้ที่ได้พบเห็นบางคนก็สรรเสริญพระเป็นเจ้าบางคนตั้งคำถามกับพระวาจาและการกระทำของพระองค์ส่วนอีกบางคนรู้สึกประหลาดใจและมีความชื่นชมยินดีเมื่อประชาชนมองเห็นพระองค์ขับไล่ปีศาจให้ออกจากบุคคลที่มันสิงบางคนก็ตีความการกระทำของพระองค์ไปต่างๆนานาส่วนอีกบางคนเรียกร้องเครื่องหมายก่อนที่พวกเขาจะเชื่อนี่ก็คือความใจแข็งกระด้างที่แม้แต่ภัยพิบัติ10ประการที่โมเสสก่อให้เกิดแก่ชาวอียิปต์ก็ยังไม่สามารถทำให้เขาเชื่อได้เบเอลเซบูลคือหัวหน้าปีศาจที่ประชาชนในสมัยนั้นรู้จักกันพระเยซูเจ้าทรงชี้เห็นว่าการกล่าวหาว่าพระองค์ทรงขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของหัวหน้าปีศาจเป็นเรื่องน่าหัวเราะเพราะถ้าหากพระองค์ทำงานเพื่อเบลเซบูลเจ้าหัวหน้าปีศาจก็กำลังทำลายอาณาจักรของตนผู้ไล่ผีชาวยิวคนอื่นก็ตกอยู่ในความสงสัยเดียวกันการที่พระเยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจได้ก็เป็นเครื่องหมายว่าพลังอำนาจที่แข็งแรงกว่ากำลังปรากฏให้เห็นซึ่งอำนาจนี้ก็มาจากพระเจ้าเท่านั้นแต่เป็นเครื่องหมายว่าอาณาจักรของซาตานกำลังถูกทำลายพระเยซูเจ้าทรงเปรียบพระองค์เองกับนักรบที่มีชัยชนะต่ออำนาจของซาตานพระองค์ทรงเตือนผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์พระองค์ว่าไม่มีทางสายกลางกล่าวคือถ้าเขาไม่อยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้าเขาก็อยู่ฝ่ายซาตานพระองค์จึงยกตัวอย่างของจิตที่ไม่บริสุทธิ์ที่ท่องเที่ยวไปในโลกกว้างถ้าหากสถานที่ซึ่งจิตชั่วถูกขับไล่ออกไปแล้วมิได้ยอมให้พระเจ้าเข้ามาปกครองอาณาจักรของเบลเซบูลก็ยังคงอยู่ต่อไปสภาพของบุคคลผู้นั้นยิ่งแย่ไปกว่าเก่าเสียอีก ขณะนั้นมีสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในท่ามกลางฝูงชนชื่นชมกิจการที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำและความปรีชาฉลาดที่พระองค์ตอบแก่ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์พระองค์สตรีผู้นั้นชื่นชมผู้ที่เป็นมารดาที่ได้ให้กำเนิดพระองค์มาสู่โลกเธอคงมีความสุขที่มีบทบาทเช่นนี้พระเยซูเจ้าทรงตอบเธอว่าความสุขแท้นั้นอยู่ในการฟังพระวจนะของพระเจ้าและปฏิบัติตามซึ่งพระองค์ได้ยืนยันก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันซึ่งถ้อยคำของพระองค์ก็เป็นการให้เกียรติแก่แม่พระผู้ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นผู้มีความเชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้มีความเชื่อท่านเป็นบิดาของผู้มีความเชื่อนะครับผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติก็จะพบชีวิตอาศัยการปฏิบัติตามพระบัญญัติเป็นความเชื่อไม่ใช่กฎหมายที่เราจะช่วยเราให้รอดนักโทษค่ายกับการนาซีเมื่อหนีออกจากค่ายก็เข้าซ่อนตัวที่ถ้ำแห่งหนึ่งเขาเขียนว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสงข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะเงียบพี่น้องครับเราต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกับท่านอับราฮัมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านี้กระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกจากมนุษย์แล้วมันไม่พบที่พักอาศัยมันจึงกลับไปหาคนที่มันเคยสิงสภาพของคนนั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมสำหรับเราคริสเตียนชนเราทำที่ปรารถนาเมื่อจิตใจของเราว่างแล้วรีบเชิญพระผู้เป็นเจ้ามาทันทีเพื่อไม่ให้ปีศาจมีช่องว่างที่จะเข้ามาอีกจากพระวจนะนี้เราทราบว่าการที่จิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านที่อยู่ของปีศาจเพราะเขาทำบาปเนี่ยเมื่อเราไล่ผีออกแล้วเราต้องอัญเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีมิฉะนั้นปีศาจจะมาหลายตัวมันจะฉวยโอกาสเข้าสิงดังนั้นเราจะต้องตระหนักจิตของเราว่างไม่ได้เราต้องเชิญพระผู้เป็นเจ้าได้มาประทับอยู่กับเราและดังนี้การเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นความมั่นคงของชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่า
1: เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การประจนเพื่อนที่ไม่รู้จักกาลเทศะ
0: พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่า
1: สมมติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยให้ฉันขอยืมขนมปังสักสามก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉันฉันไม่มีอะไรจะให้เขากินสมมติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูปิดแล้วลูกๆ กับฉันก็เข้านอนแล้วฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้ดอกเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเร้า
0: คำอธิษฐานภาวนาที่ได้ผล
1: เราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านเพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่แสวงหาย่อมพบคนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะให้งูแทนปลาหรือถ้าลูกขอไข่จะให้แมงป่องหรือ

0: ด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่า
1: อาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครเล่าพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงกว่าเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไป
0: ปีศาจกลับมา
1: เมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงไปพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมผู้มีความสุขแท้จริง
0: ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่า
1: คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีกเครื่องหมายของโยนา
0: เมื่อประชาชนมาชุมนุมกันมากขึ้นพระเยซูเจ้าตรัสว่า
1: คนยุคนี้เป็นคนชั่วร้ายอยากเห็นเครื่องหมายแต่จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็นนอกจากเครื่องหมายของประกาศกโยนาเท่านั้นโยนาเป็นเครื่องหมายสำหรับชาวนีนาเวฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะเป็นเครื่องหมายสำหรับคนยุคนี้ฉันนั้นในวันพิพากษาพระราชินีแห่งทิศใต้จะทรงลุกขึ้นและทรงกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะพระนางเสด็จมาจากสุดปลายแผ่นดินเพื่อฟังพระปรีชาสุขุมของกษัตริย์ซาโลมอนแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอนอีกในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนีนาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศของประกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีก
0: การกล่าวถึงอุปมาเรื่องตะเกียงอีกครั้งหนึ่ง
1: ไม่มีใครจุดตะเกียงวางไว้ในที่ลับตาหรือใต้ถังแต่ตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อให้คนได้เข้ามาเห็นแสงสว่างประทีปของร่างกายคือดวงตาของท่านเมื่อดวงตาเป็นปกติดีสันพังกายของท่านก็ย่อมสว่างไปด้วยแต่เมื่อดวงตาของท่านมืดมัวสันพังกายของท่านก็ย่อมมืดไปด้วยฉะนั้นจงระวังอย่าให้ความสว่างในท่านมืดไปถ้าสันพังกายของท่านสว่างไสวไม่มีส่วนใดมืดสันพังกายของท่านก็จะสว่างไสวเหมือนตะเกียงส่องสว่างท่านด้วยลำแสงของมันพระเยซูเจ้าทรงประณามชาวฟาริสีและบรรดาธรรมจารย
0: ์เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกายาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ได้ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกายาหาร องค์พระผู้

0: ป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า
1: ชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วทรงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่านวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านถวายหนึ่งในสิบของสารแหน่สมุนไพรและผักทุกชนิดแต่ละเลยความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้าบทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านชอบนั่งแถวหน้าในศาลาธรรมและชอบทำให้ผู้คนคำนับตามลานสาธารณะวิบัติจงเกิดแก่ท่านท่านเป็นเหมือนหลุมศพที่มองไม่เห็นคนจะเดินเหยียบไปโดยไม่รู
0: ้นักกฎหมายคนหนึ่งจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ท่านพูดเช่นนี้ท่านก็สบประมาทพวกเราด้วยพระองค์ตรัสตอบว่า
1: ท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้ผู้อื่นแบกสัมภาระหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมฝังศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้ต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลั่งตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาเบลจนถึงโลหิตของเซคาริยาซึ่งถูกประหารระหว่างท่านบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วย
0: ขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจับผิดพระวาจา

0: ระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมสัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียบทที่3ข้อ7ถึง14พี่น้องท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าคนที่มีความเชื่อนั่นแหละคือบุตรของอับราฮัมพระคัมภีร์เห็นล่วงหน้าแล้วว่าพระเจ้าจะโปรดให้คนต่างศาสนาเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อพระองค์จึงทรงประกาศข่าวดีล่วงหน้าแก่อับราฮัมว่าอาศัยท่านนานาชาติจะได้รับพระพรดังนั้นผู้ที่มีความเชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้มีความเชื่อผู้ใดที่พึ่งการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติย่อมถูกสาปแช่งเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าทุกคนที่ไม่มั่นคงในการปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติย่อมถูกสาปแช่งเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีผู้ใดเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพักพระเจ้าได้เพราะธรรมบัญญัติเพราะผู้ชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อธรรมบัญญัติมิได้มาจากความเชื่อยิ่งกว่านั้นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็จะพบชีวิตอาศัยการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเหล่านั้นพระคริสต์เจ้าทรงไถ่กู้เราให้รอดพ้นจากการสาปแช่งของธรรมบัญญัติโดยทรงถูกสาปแช่งแทนเราเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าทุกคนที่ถูกแขวนประจานบนต้นไม้จงถูกสาปแช่งเพื่อพระพรที่อับราฮัมได้รับจะได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าไปถึงคนต่างศาสนาด้วยเพื่อเราจะได้รับพระจิตเจ้าตามพระสัญญาโดยอาศัยความเชื่อบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่11ข้อ14ถึง26เวลานั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจบางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าอาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงกว่าเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงไปพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านครับถึงแม้เปาโลจะเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงคนต่างศาสนาที่กลับใจมาเป็นคริสตชนแต่ท่านก็ให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับวิธีตีความพระคัมภีร์แบบชาวยิวสาเหตุก็เพราะท่านต้องการให้บรรดาชาวกาลาเทียมีความรู้ที่ลึกซึ้งเพื่อจะได้นำมาโต้ตอบกับบุคคลที่ฝักใฝ่อยู่ในศาสนายิวผู้อ่านในปัจจุบันอาจจะประสบกับความยากลำบากในการติดตามตรรกะของตัวบท2บทนี้และอาจจะรู้สึกงุนงงกับข้ออ้างอิงมากมายที่นำมาจากพระคัมภีร์เพื่อเป็นหลักฐานประกอบนักวิชาการพระคัมภีร์บางคนมีความเห็นว่าบรรดาคริสตชนในยุคแรกได้รวบรวมข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์เพื่อนำมาใช้ในการเทศและสอนเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าดังนั้นคำอธิบายของเปาโลในบทแรกนี้แสดงให้เห็นว่าพระคัมภีร์ยืนยันว่าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าเพราะความเชื่อของท่านมิใช่เพราะการถือตามกฎบัญญัติถ้าบุคคลหนึ่งเลือกถือตามกฎบัญญัตินั่นก็แปลว่าเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎบัญญัติทุกข้อหากละเลยแม้แต่ข้อเดียวเขาอาจจะต้องถูกสาปแช่งแต่พระคริสต์เจ้ายอมรับการสาปแช่งแทนเราด้วยการสิ้นพระชนบนกางเขนเหมือนคนที่ถูกสาปแช่งตามที่มีกล่าวไว้ในกฎบัญญัติแต่พระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพจากความตายเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้ามิได้ให้การรับรองกฎบัญญัติอีกต่อไปแต่พระองค์ทรงรับรองวิถีทางแห่งความเชื่อในพระคริสต์เยซูดังนั้นเราจึงต้องเป็นเหมือนอับราฮัมส่วนพระวรสารวันนี้พูดถึงพระวาจาและกิจการของพระเยซูเจ้าบ่อยครั้งทีเดียวก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆจากผู้ที่ได้พบเห็นบางคนก็สรรเสริญพระเป็นเจ้าบางคนตั้งคำถามกับพระวาจาและการกระทำของพระองค์ส่วนอีกบางคนรู้สึกประหลาดใจและมีความชื่นชมยินดีเมื่อประชาชนมองเห็นพระองค์ขับไล่ปีศาจให้ออกจากบุคคลที่มันสิงบางคนก็ตีความการกระทำของพระองค์ไปต่างๆนานาส่วนอีกบางคนเรียกร้องเครื่องหมายก่อนที่พวกเขาจะเชื่อนี่ก็คือความใจแข็งกระด้างที่แม้แต่ภัยพิบัติ10ประการที่โมเสสก่อให้เกิดแก่ชาวอียิปต์ก็ยังไม่สามารถทำให้เขาเชื่อได้เบเอลเซบูลคือหัวหน้าปีศาจที่ประชาชนในสมัยนั้นรู้จักกันพระเยซูเจ้าทรงชี้เห็นว่าการกล่าวหาว่าพระองค์ทรงขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของหัวหน้าปีศาจเป็นเรื่องน่าหัวเราะเพราะถ้าหากพระองค์ทำงานเพื่อเบเอลเซบูลเจ้าหัวหน้าปีศาจก็กำลังทำลายอาณาจักรของตนผู้ไล่ผีชาวยิวคนอื่นก็ตกอยู่ในความสงสัยเดียวกันการที่พระเยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจได้ก็เป็นเครื่องหมายว่าพลังอำนาจที่แข็งแรงกว่ากำลังปรากฏให้เห็นซึ่งอำนาจนี้ก็มาจากพระเจ้าเท่านั้นแต่เป็นเครื่องหมายว่าอาณาจักรของซาตานกำลังถูกทำลายพระเยซูเจ้าทรงเปรียบพระองค์เองกับนักรบที่มีชัยชนะต่ออำนาจของซาตานพระองค์ทรงเตือนผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์พระองค์ว่าไม่มีทางสายกลางกล่าวคือถ้าเขาไม่อยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้าเขาก็อยู่ฝ่ายซาตานพระองค์จึงยกตัวอย่างของจิตที่ไม่บริสุทธิ์ที่ท่องเที่ยวไปในโลกกว้างถ้าหากสถานที่ซึ่งจิตชั่วถูกขับไล่ออกไปแล้วมิได้ยอมให้พระเจ้าเข้ามาปกครองอาณาจักรของเบเอลเซบูลก็ยังคงอยู่ต่อไปสภาพของบุคคลผู้นั้นยิ่งแย่ไปกว่าเก่าเสียอีก ขณะนั้นมีสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในท่ามกลางฝูงชนชื่นชมกิจการที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำและความปรีชาฉลาดที่พระองค์ตอบแก่ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์พระองค์สตรีผู้นั้นชื่นชมผู้ที่เป็นมารดาที่ได้ให้กำเนิดพระองค์มาสู่โลกเธอคงมีความสุขที่มีบทบาทเช่นนี้พระเยซูเจ้าทรงตอบเธอว่าความสุขแท้นั้นอยู่ในการฟังพระวจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามซึ่งพระองค์ได้ยืนยันก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันซึ่งถ้อยคำของพระองค์ก็เป็นการให้เกียรติแก่แม่พระผู้ได้ฟังพระวจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: น้ำท่วมใน22จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดประชุมประจำปี
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: ายถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
2: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทร์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันทร์เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรพร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารณอาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลากรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6คูณ6เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาด
4: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

บทอ่านจากพระวรสารพระบุญลูกาบทที่11ข้อที่14ถึงข้อที่26เวลานั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจแต่บางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบแอลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าอาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบแอลเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบแอลเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349
0: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 นำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
2: ภาคพระมหาทรมานเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
3: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
2: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
3: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
2: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
3: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
3: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
3: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
2: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุด
3: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
2: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
3: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ

0: และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคน
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
0: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น

0: รดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5 พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร์อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

0: ายพระคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแด่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแด่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
1: ิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้ง

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115
1: กองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าได้27เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569 โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
2: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายยุติกาอิสรางกูลณ อยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระบรมราโชวาทเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสามัคคีและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
3: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
4: วันนี้บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวนุนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรามหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยผ่านโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆซึ่งยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปคุณากรปารัฐจริยาวงศ์สวทแม่ฮ่องสอนรายงาน
3: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย
5: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร2มาตรการเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมาตรการแรกคือมาตรการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2569/2570โดยสนับสนุนไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนจากการตรวจสอบการลงทะเบียนเกษตรกรในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรในฤดูการผลิตนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4,690,000 ครัวเรือนคาดว่าใช้งบประมาณดำเนินมาตรการดังกล่าว 40,000 ล้านบาทส่วนอีกแนวทางคือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ผ่านการชดเชยส่วนต่างกรณีราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันอ้างอิงจะมีการกำหนดราคาประกันอ้างอิงในข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเหนียวข้าวปทุมธานีและข้าวเจ้าโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันทำการหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่อ้างอิงรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างในอัตราร้อยละ50ผ่านการโอนเงินโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงคาดว่าใช้งบประมาณ 20,000-40,000 ล้านบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด
6: ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางรบข.เนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นแนวทางกว้างๆส่วนว่าระบุลงไปว่าในที่ประชุมรบข.เนี่ยอาจจะมีแนวทางอื่นนะครับหรืออาจจะกำหนดตามแนวทางนี้หรืออาจจะไปปรับแนวทางบางส่วนให้มากกว่าน้อยกว่าเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นอำนาจของรบข.ต้องพิจารณาหน่วยงานที่มากกว่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในอนุผลิตก็จะยกไปอยู่ในรบข.ด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทาง2แนวทางเนี่ยเป็นหลักให้ยึดคร่าวๆว่าแนวทางในการพิจารณาควรจะเป็นรูปแบบไหนและเป็นอะไรส่วนอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปถกกันต่อในรบข.ด้วย
5: ด้านนายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ามีความพึงพอใจต่อผลการประชุมในวันนี้มองว่าทั้ง2แนวทางที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมรบข.เป็นมาตรการที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรคาดหวังให้ภาครัฐดูแลทั้งต้นทุนการผลิตและราคาข้าวควบคู่กับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยชวนันท์มาลีรายงาน
3: วันพรุ่งนี้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจณชุมชนเล่งบวยเอียเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพบว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ราคาสินค้าทั่วไปยังทรงตัวและวัตถุดิบอาหารเจหลายรายการมีราคาลดลงทั้งเห็ดหอมดอกไม้จีนและแปะกล้วยโดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นและตรึงราคาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ขณะที่ความต้องการผักช่วงเทศกาลกินเจเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงประสานตลาดกลางและเกษตรกรเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดส่งผลให้ราคาผักเริ่มลดลงเช่นผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นหอมราคายังผันผวนตามความต้องการซื้อพร้อมทั้งจะเชื่อมโยงผลผลิตจากภูมิภาคต่างๆเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติมและคาดว่าราคาผักจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจ
8: ปีนี้ต้องยอมรับครับว่าปริมาณพี่น้องประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยอาจจะบางต่างกับปีที่แล้วราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวหมดเลยแล้วบางตัวก็มีการปรับลดลงด้วยแล้วก็พูดคุยกับทางห้างให้มีการจัดโปรโมชั่นในเรื่องของซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆในเทศกาลกินเจนี้เราก็ขอให้ตรึงราคาสำหรับสถานการณ์ผักปริมาณความต้องการซื้อเป็นวันแรกที่จับจ่ายใช้สอยก็เลยดีขึ้นมานิดนึงผมก็ได้ประสานทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนเพื่อให้สามารถกระจายไปยังตลาดสดแล้วก็ผู้ประกอบการผมในก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้น
7: นายวัฒนศักดิ์ยังขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ประกอบการดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจทางวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารเจในราคาที่เหมาะสมปุริมปราศภาภาครายงาน
3: พาณิชย์จังหวัดพะเยาเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569จัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
9: นางสาวเยาวเรศแซ่โค้พาณิชย์จังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองพะเยาซึ่งจัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จอิ่มคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียงจานละ40บาทในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2560 ควิด-19 นี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารเจคุณภาพดีในราคาประหยัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเบื้องต้นมีร้านอาหารสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดช่วงเทศกาลกินเจนี้วินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
3: จังหวัดตรังจัดงานถือศีลกินผักประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่าน
10: ายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังถือปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า150ปีสะท้อนถึงความศรัทธาความเมตตาและความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าต่างๆทั่วทั้งจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่เมืองตรังโดยประชาชนชาวตรังได้ร่วมกันแต่งชุดขาวร่วมประกอบพิธีกรรมละบาปบำเพ็ญบุญถ่ายทอดพลังแห่งศรัทธาความเชื่อและอัตลักษณ์ของชาวตรังให้คงอยู่คู่เมืองตรังตลอดไปตลอดจนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแต่งชุดขาวร่วมพิธีกรรมสำคัญต่างๆเช่นขบวนแห่พระออกโปรดสาธุชนพิธีหามเกี้ยวพระข้ามแม่น้ำตรังพิธีลุยไฟและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรังด้วยโยยศพรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน
3: กรมอนามัยเชิญชวนประชาชนใช้โอกาสช่วงเทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกลดหวานมันเค็มเพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
11: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเชิญชวนประชาชนใช้เทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเน้นกินผักผลไม้วันละ400กรัมและลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD พร้อมแนะนำเลือกโปรตีนจากพืชเช่นถั่วและเต้าหู้ช่วยลดไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารปัจจุบันเทรนด์การรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักและการเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกกำลังได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดโปรตีนจากพืชถือเป็นทางเลือกที่ดีตามทงโภชนาการเพราะช่วยลดการรับไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลและเพิ่มใยอาหารอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำแรงหลายชนิดจัดเป็นอาหารแปรรูปขั้นสูงที่อาจมีการเติมโซเดียมไขมันและสารปรุงแต่งเข้าไปในปริมาณมากประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากโภชนาการและเลือกรับประทานโปรตีนจากพืชที่หลากหลายและจับคู่อาหารโปรตีนคุณภาพเพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนจำเป็นอย่างครบถ้วนด้านนายแพทย์อรรถสิทธิ์แดงมณีผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกรมอนามัยกล่าวว่าการปรุงอาหารเจควรลดน้ำตาลไขมันและโซเดียมพร้อมอ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำให้ใช้หลักจานอาหาร211แบ่งเป็นผักครึ่งจานข้าว1ใน4และโปรตีนทางเลือก1ใน4เพื่อให้การกินเจได้ทั้งบุญและสุขภาพดีนารุมนอุดมพรรายงาน
3: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
12: นางสาววรณิตอภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าส่งเสริมสินค้า GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตโดยมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน15รายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสำหรับกุ้งมังกร7สีภูเก็ตมีราคาก่อนขึ้นทะเบียน GI อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 2,300 ถึง 3,200 บาทและหลังจากขึ้นทะเบียน GI แล้วอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ3ถึง 4,500 บาทซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน18รายครอบคลุม87กระชังและกุ้งมังกร 1,786 ตัวอย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าใช้ตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้องพร้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวท.ภูเก็ตรายงาน
3: จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานศรัทธาสร้างความสามัคคีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
13: ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่นายคุณากรโคช่างยีบรันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลักหลวงเมืองแพร่ประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสร้างความกตัญญูต่อบรรพบุรุษความปรองดองในสังคมพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดโดยภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมโบราณโดยได้รับเมตตาจากพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการมาร่วมให้ความรู้ด้านพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเจริญพรว่ากำหนดการจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแพร่ประจำปี2569จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่านี้ร่วมกันประมุ่งกิจทีมข่าวสวทแพร่รายงาน
14: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 20นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบกับคณะผู้แทนของยูเครนและยุโรปที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ที่จะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีเจ้าหน้าที่สหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำประเทศในยุโรปแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากการที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70รายและบาดเจ็บราว210รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นมีมติ45ต่อ2เสียงในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขข้อตกลงว่าด้วยสถานภาพกองกำลังทหารสหรัฐในญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2503รวมถึงแก้ไขข้อกำหนดการส่งมอบตัวผู้ต้องสงสัยหลังนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมและชิงทรัพย์หญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะเมืองเอกของจังหวัดโอกินาวาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างมากทั้งนี้นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมยื่นหนังสือประท้วงสหรัฐอย่างเป็นทางการและเรียกร้องให้กองทัพสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมถึงกวดขันวินัยทหารและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกรมเภสัชกรรมภายใต้กระทรวงเคมีพันและปุ๋ยของอินเดียประกาศมาตรการควบคุมราคายารักษาโรคมะเร็งโดยจำกัดส่วนต่างราคาไว้ไม่เกินร้อยละ30สำหรับยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุมราคาหลังมีข้อร้องเรียนว่ายารักษามะเร็งมีราคาสูงเกินมานานหลายปีตัวยากลุ่มรักษามะเร็งนอกบัญชีควบคุมราคามีการปรับราคาขึ้นประมาณร้อยละ170และบางรายการสูงถึง7เท่าหรือมากกว่านั้นเนื่องจากมีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดขณะที่รัฐบาลอินเดียคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศได้ปีละประมาณ 25,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 8,600 ล้านบาทอย่างไรก็ตามคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของกรมบริการสุขภาพอินเดียจะสรุปรายชื่อยาที่อยู่ภายใต้มาตรการดังกล่าวก่อนให้หน่วยงานกำกับราคายาแห่งชาติพิจารณาและออกประกาศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยกำหนดเป้าหมายในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยมีการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิงชัยรวม492เหรียญทองสำหรับเป้าหมายของทัพนักกีฬาพาราไทยคือการคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าผลงานในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2023โดยครั้งนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลด้านเจอแมนมาร์เกสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมว่าในการแข่งขันครั้งที่แล้วทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ซึ่งในครั้งนี้ทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ขณะที่สายสุนีจนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของตนเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และพร้อมมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้การกลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าถือเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยจะตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมไม่กดดันตัวเองและทำผลงานให้ดีที่สุด
17: ใจลึกจริงๆอ่ะพี่เราก็อยากได้ทั้ง3เหรียญทองนะคะแต่ตอนนี้เป้าหมายอันดับแรกสำหรับตัวเองเลยนี่ค่ะก็คือขอให้1เหรียญทองก่อนนะคะเพราะคราวที่แล้วพี่ก็ได้1เหรียญทองก่อนนะคะตอนนั้นพี่ลง6อีเวนต์นะคะแต่แมตช์เนี้ยพี่ลงเพิ่มมาอีก3อีเวนต์ก็คือ9อีเวนต์เนี่ยค่ะก็พยายามเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ฝึกซ้อมอย่างหนักค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมในร่างกายเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ย
16: นายธนทิตรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ชเชนาชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำคณะนักกีฬาเข้าพบนายมหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมณสำนักงานใหญ่ธนาคารทอสหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเกินเป้าหมายที่วางไว้โดยนายมหัทนะยืนยันว่าธนาคารจะสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเทควันโดไทยรวมถึงนักกีฬาระดับเยาวชนต่อไปด้านโค้ชเชเปิดเผยว่าหลังพักฟื้นร่างกายนักกีฬาจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่11ถึง21ธันวาคมนี้โดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองพร้อมส่งนักกีฬาอีกชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่10ถึง19ธันวาคมนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่าน

อาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: รับฟัง
1: วิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทองเนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไทยตัวแทนจำหน่ายไปแล้วหรือสิสั่งซื้อกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงก็ได้คือกันที่หมายเลข0898633349 0898633349เด้อส่วนทางไทยแฮก็มีสธ.ต้อยสมจิตมังกายที่หมายเลข0813800359อันนี้ก็สั่งซื้อได้ทุกมองทั้ง3ที่ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทช่วงนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นการผลิตและจำหน่ายยังไม่มีวางขายทางร้านต่างๆพี่น้องที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของแต่ละหมู่บ้านก็สามารถไปจำหน่ายตามร้านค้าในหมู่บ้านของตนเองได้นุ่มน้อยคนผู้ไทยสิบ่ได้ไปจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆแต่ให้ตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้ไปจำหน่ายแทนนะครับเป็นผู้ไปจำหน่ายแทนขอบพระคุณพี่น้องเด้อสนใจสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข0898633349กันแล้วกันนะครับ

ในเดือนตุลาคมนี้ครับเป็นเดือนแม่พระแห่งสายประคำพระศาสนาจักรคาทอลิกของเฮาก็ส่งเสริมให้แต่ละบ้านสวดภาวนากันเหมือนทุกปีในการสวดภาวนาเพิ่นก็กำหนดหัวข้อมาให้เฮาก็สวดภาวนาบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4บทที่5เนาะในแต่ละมือแต่ละมือที่สวดก็สิมีเพื่ออุทิศคนนั้นอุทิศคนนี้เพื่อสุขสำราญคนนั้นคนนี้ฝากเข้าไปแทรกในหัวข้อนี้ด้วยพระศาสนาจักรขอให้สวดเพื่อสันติภาพในโลกและความสงบสุขร่มเย็นในประเทศไทยเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาให้มีโอกาสลืมตาดูโลกเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์และนักบวชเพื่อวอนขอให้บุญญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญเพื่อเยียวยาผู้ประสบความทุกข์ยากในชีวิตให้ได้รับแสงสว่างและความหวังตามพระเพื่อผู้ยากจนผู้ได้รับความทุกข์ความอยุติธรรมได้มีกำลังใจและรับรู้ถึงความรักของพระเป็นเจ้าที่อยู่กับพวกเขาเสมออันนี้เป็นหัวข้อขอฝากไปยังผู้นำสวดของชุมชนได้แทรกหัวข้อนี้ใน1 2 3อาจจะเป็นข้อที่4หรือข้อที่5ก็ได้เป็นข้อสุดท้ายก็ได้ก็ฝากก่อนหัวข้อที่จะสวดภาวนาเพื่อพระสงฆ์นักบวชพระสังฆราชพระสันตะปาปาของเราแทรกเข้าไปด้วยนะครับอีกประการหนึ่งครับเป็นข้อสังเกตของผมเองด็อกอันนี้คันมิแต่ก็ต้องกราบขออภัยไว้ก่อนที่ได้มีข้อสังเกตนี้นะครับในเดือนตุลาคมของทุกปีพี่น้องคริสตชนของเราพากันไปสวดตามเฮือนตามซ่านสิ่งหนึ่งที่เป็นที่สะกิดใจก็คือหลายเฮือนแล้วเหลิมเอ็ดกับเขากับป่าพากันกินแล้วสมัยตะกี้นี่บริเอ็ดได้บริเอ็ดกับเขากับป่าพากันกินแจกลูกอมมูนันแจกขนมมูนันในตอนผมเป็นเด็กน้อยก็มีความสุขได้ไปสวดแล้วก็ได้กินขนมนะแต่ระยะหลังๆนี้พากันเอ็ดกับเขากับป่าสู้กันกินหลายขนาดเลยเด้ผมก็เป็นห่วงว่าเฮือนที่บ่มีเงินบ่มีคำยากสวดแม่พระแท้ๆเขากับบ่กล้ารับแม่พระไปสวดอันนี้โบราณสมัยตะบิดตะกี้เพิ่นเป็นแบบนี้ได้พากันเอาแม่พระไปสวดอยู่เฮือนก็บ่ได้ใช้จ่ายเงินหลายคือคู่มือนี่ได้แต่คู่มือนี่ต้องเอ็ดกับเขากับป่าเลี้ยงคนเลี้ยงพี่น้องแม่นอยู่บ่หลายไปบ่หลาย10 20คนแต่ครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับการเตรียมงานการเตรียมกับเขากับป่านี่เป็นภาระยิ่งใหญ่จักอันใดสิใส่ซองจักอันใดสิเอ็ดบุญจักอันใดสิเอ็ดกับเขาหั่นน่ะนะครับแต่ถ้ามีฐานะแน่ก็บ่เป็นหยังแต่มันสำคัญตรงที่ว่าเฮือนที่บ่มีเงินบ่มีคำเลยก็สิบ่เอาแม่พระไปสวดเพราะรับภาระนี้ไม่ไหวรับภาระนี้ไม่ไหวอันนี้ก็เป็นข้อคิดซื่อๆได้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็ได้ยินเสียงสะท้อนออกมาว่ามีการเลี้ยงเขาเลี้ยงป่ากันหลายขนาดแต่บ่ได้ติดอกแม้ว่าบางคนก็บอกมันเป็นไปตามยุคตามสมัยเด้ว่าซั่นเด้มันเป็นการที่เฮือนหลังน้อยๆเฮือนที่มีเงินน้อยๆสิบ่ได้แม่พระไปสวดแล้วผมบอกได้

0: ที่ท่านโทรหาโบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

Yeah.

มวนอยู่บ่น้ออีเมเอ้ยเพลงมันมวนฝากตอนเป็นความสุขความมวนซืนเด้ออยากจะกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทก็ไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดส่วนพี่น้องทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราอยากจะฝากเงินเด้ออยากจะฝากเงินตอนนี้ท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทก็จะได้รับตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ร้อยละ 2.3 ปีที่3ขึ้นไปก็จะเป็นร้อยละ 2.5 หรือ2บาท50นั่นเองส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทหรือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองปีที่2ก็จะได้3บาท25สตางค์ปีที่3ก็จะได้3บาท50สตางค์ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถอนเพราะฉะนั้นท่านที่มีเงินมีคำอยากจะฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ไปใช้บริการใดยุดวันศุกร์กับวันเสาร์ครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพวันนักขัตฤกษ์ก็ยุดได้วันอาทิตย์ก็เปิดทำการปกตินะครับเวลาทำการบริการสมาชิก 8:30 นจนถึง 15:30 นเด้อเพราะฉะนั้นก็ไปตามเวลาที่กำหนดพอหลังจากนั้นพนักงานก็สีงบเงินเฮ็ดบัญชีแล้วก็ส่งเงินฝากธนาคารวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเกาเดอร์ขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบไม่ว่าสิเป็นชนิดครีมนวดไม่ว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบอลูกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสอยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซามูลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บอกว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระพะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาเสียเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนักกลผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทันทีเคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ใหม่มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเหลือมแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่งตอนบ่ต้องเบาหน่อยอีเมนเนาะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่งตอนแต่ว่าถ้าแต่งตอนตอนนี่มันบวมอยู่เด้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีได้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแตนต้นค่อยในฟ้าวมาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บันม่วงเนาะฟ้าวมาซื้อเลยแตนต้นค่อยพอดีนี่ว่าสันแตนต้นแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหนึ่งหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

0: รับฟังวิทยุนิสสันท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349
2: 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกายมัง

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9478

ไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549ลดพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแคลให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131ถัด7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร0872334818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีสี่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตายขอให้ได้ลั่นลั่นลา
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

ลูกบ้านตามใจคนอยู่ถูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮผักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขักแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

ายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวลาคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบ
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิส

0: การบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวัน
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิส

0: การบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบ
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสซ
2: ิเชื่อในพระเจ้าก็เป็นพี่น้องกันสุนพวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
3: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ปนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาปนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันมันเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันมันเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

0: ีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ความเป็นมาของภาพแม่พระผู้แก้ปมภาพอันเป็นเอกลักษณ์นานกว่า300ปีมาแล้วในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองอัลสบรุกประเทศเยอรมนีมีภาพวาดของพระแม่มารีที่ถือริบบิ้นยาวเต็มไปด้วยปมเงื่อนและค่อยๆแก้ปมเหล่านั้นออกทีละปมด้วยความอดทนอย่างมากที่พึ่งทางใจของผู้คนปัจจุบันผู้คนนับล้านทั่วโลกนำปัญหาหรือปมชีวิตที่ยากจะแก้ไขมาฝากไว้กับพระแม่มารีอาเช่นปัญหาชีวิตคู่ที่กำลังจะพังทลายลูกหลานที่ออกนอกลู่นอกทางโรคร้ายหนี้สินหรือบาปที่สลัดไม่หลุดองค์ประกอบในภาพพระแม่มารีสวมชุดสีแดงและผ้าคลุมสีน้ำเงินเหนือพระเศียรมีมงกุฎ12ดวงและนกพิราบแห่งพระจิตเจ้าใต้พระบาทเหยียบงูไว้ด้านข้างมีเทวดาองค์หนึ่งส่งริบบิ้นที่พันกันยุ่งเหยิงมาให้แม่พระแก้ปมแล้วส่งต่อไปยังเทวดาอีกองค์หนึ่งที่มารับริบบิ้นที่คลี่คลายเรียบร้อยที่มุมล่างมีภาพเล็กๆของชายคนหนึ่งเดินทางโดยมีเทวดาคอยนำทางซึ่งซ่อนเรื่องราวที่มาที่แท้จริงของภาพนี้ไว้เรื่องราวความรักของคู่สามีภรรยาตระกูลลังเงินมันเทินวิกฤตชีวิตคู่ในช่วงต้นศตวรรษที่17วูดกังลังเงินมันเทินขุนนางแห่งเมืองซาสบุกแต่งงานกับโซฟีแต่ชีวิตคู่เกิดวิกฤตจนถึงขั้นเกือบจะหย่าร้างกันที่พึ่งทางธรรมวูฟกังเดินทางไปไกลราว70กิโลเมตรเพื่อพบกับคุณพ่อยาคอบเรมประสงค์เยซูอิตผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาและหาทางออกพิธีผูกริบบิ้นแต่งงานในยุคแคว้นนั้นในพิธีแต่งงานจะมีการนำริบบิ้นมาผูกข้อมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าด้วยกันเพื่อแสดงว่าชีวิตของทั้งคู่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวการอธิษฐานปฏิหารคุณพ่อยาคอบริมได้นำริบบิ้นในพิธีแต่งงานของวูฟกังและโซฟีไปอธิษฐานต่อหน้าภาพพระแม่มารีและค่อยๆแก้ปมทีละปมจนกระทั่งริบบิ้นนั้นกลับมาขาวสะอาดบริสุทธิ์ในปีคริสตศักราช1612ชีวิตคู่ของทั้งสองก็รอดพ้นจากการหย่าร้างและอยู่ร่วมกันต่อมาที่มาของการสร้างภาพวาดเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมาหลานชายของวูบกังซึ่งเป็นบาทหลวงได้ว่าจ้างจิตรกรโยฮันจอร์จเมลิคอนเมคิออร์สมิธเนอร์ให้วาดภาพพระแม่ผู้แก้ปมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ครอบครัวได้รับรากฐานของเทววิทยาเปรียบเทียบปมของเอวาและความเชื่อของพระแม่มารีคำสอนของนักบุญอิเรเนอุสซึ่งต้องย้อนกลับไปปลายทศวรรษที่2ในเมืองลียงคุณพ่ออิเนริอุสศิษย์ของนักบุญโปลิคาร์ปผู้เคยรู้จักอัครสาวกยอนได้เขียนข้อความสำคัญไว้ว่าปมแห่งความไม่เชื่อฟังของเอวาถูกแก้ได้ด้วยความเชื่อฟังของพระแม่มารีสิ่งที่เอวาผูกไว้ด้วยความไม่เชื่อพรหมจารีมารีได้แก้ให้ออกด้วยความเชื่อจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีปมที่เกิดจากการปฏิเสธและ
ความไม่ไว้วางใจพระเจ้าของเอวาซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกความกลัวและบาดแผลที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจุดเริ่มต้นของบาปกำเนิดการคลี่คลายการตอบรับของพระแม่มารีที่เมืองนาซาเร็ตเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าใช้แก้ปมดั้งเดิมนั้นความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ได้มาจากตัวพระแม่เองหากแต่มาจากการที่พระองค์เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทรงทำงานผ่านความนอบน้อมเชื่อฟังความหมายเบื้องหลังการแก้ปมไม่ตัดให้ขาดค่อยๆแก้ต่างจากปมกอร์เดียนในตำนานที่อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ดาบฟันให้ขาดสะบั้นพระแม่มารีไม่ได้ตัดปัญหาทิ้งและไม่ได้แกล้งทำเป็นว่าบาดแผลของเราไม่มีอยู่จริงแต่พระแม่รับมันไว้ในมือแล้วค่อยๆแก้ปมออกทีละปมทีละปมด้วยความอดทนเช่นเดียวกับความอดทนที่พระแม่มีณเชิงกางเขนจนกระทั่งริบบิ้นกลับมาคลี่คลายได้ราบรื่นการแพร่หลายไปทั่วโลกและการเชื่อมโยงกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสการเดินทางของโปสการ์ดเป็นเวลาเกือบ300ปีที่ภาพนี้เป็นที่รู้จักเฉพาะในเมืองชานซานสบรุจนกระทั่งในทศวรรษที่1980คุณพ่อชาวอาร์เจนตินานามว่ายอสมาริโอเบโกรกิโอซึ่งก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในเวลาต่อมาได้รับโปสการ์ดภาพนี้จากแม่ชีชาวเยอรมันระหว่างไปศึกษาต่อการเผยแพร่ในอาร์เจนตินาท่านประทับใจภาพนี้มากจนนำกลับไปยังอาร์เจนตินาแจกจ่ายสำเนาและบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้คนฟังจนกระทั่งวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1996มีการนำภาพจำลองไปประดิษฐานที่วัดซานโฮเซเดลทาลาในกรุงบัวโนสไอเรสปรากฏการผู้แสวงบุญทุกวันที่8ของเดือนผู้คนนับพันมาเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อนำปมชีวิตของตนมาฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงานเรื่องสามีทิ้งเรื่องลูกติดยาหรือโรคร้ายและกลับมาเพื่อขอบคุณเมื่อปัญหาคลี่คลายจากนั้นความศรัทธาก็แพร่ขยายไปทั่วลาตินอเมริกายุโรปฟิลิปปินส์และทั่วโลกวิธีการปฏิบัติและการภาวนาวิธีมอบความทุกข์ให้พระแม่ผู้ที่ศรัทธาต่อพระแม่ผู้แก้ปมมักจะทำตามขั้นตอนง่ายๆคือตั้งชื่อให้กับปมหรือปัญหาของตัวเองอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือมองปัญหาตรงหน้าและวางมันไว้ในมือของพระแม่มารีสวดภาวนาต่อเนื่องเป็นเวลา9วันและให้เวลากับแม่พระในการคลี่คลายปมโดยตระหนักว่าบางปมอาจแก้ได้ทันทีแต่บางปมต้องใช้ความอดทนและไม่มีปมใดที่นั่นเกินกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าบทสรุปการเชิญชวนขอเชิญชวนให้ผู้ชมผู้ฟังร่วมกันภาวนาฝากปมปัญหาในใจไว้กับพระแม่มารีเพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยพระหันสถานของพระเป็นเจ้า

0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภัคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสเตียนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสเตียนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสเตียนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสเตียนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่10ตุลาคมสัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียบทที่3ข้อ22ถึง29พี่น้องพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกสิ่งถูกจองจำไว้ใต้อำนาจของบาปเพื่อพระสัญญาจะประทานแก่ผู้ที่มีความเชื่อโดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าก่อนที่ความเชื่อจะมาถึงธรรมบัญญัติควบคุมดูแลเราอย่างเคร่งครัดจนกว่าความเชื่อจะถูกเปิดเผยดังนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นเหมือนครูพี่เลี้ยงนำเราไปพบพระคริสต์เจ้าเพื่อเราจะได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยอาศัยความเชื่อแต่เมื่อความเชื่อมาถึงแล้วเราก็ไม่ถูกครูพี่เลี้ยงควบคุมดูแลอีกต่อไปท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในพระคริสต์เยซูเพราะท่านทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปในพระคริสต์เจ้าก็สวมพระคริสต์เจ้าไว้ไม่มีชาวยิวหรือชาวกรีกไม่มีทาสหรือไทยไม่มีชายหรือมีหญิงอีกต่อไปเพราะท่านทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์เยซูและถ้าท่านเป็นของพระคริสต์เจ้าแล้วท่านก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัมเป็นทายาทตามพระสัญญาบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของน้ำบุญลูกาบทที่11ข้อ27ถึง28ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เปาโลเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนระหว่างบทบาทของธรรมบัญญัติที่บรรจุไว้ในหนังสือโทรากับความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าโทราหรือธรรมบัญญัติทำหน้าที่เป็นเหมือนครูพี่เลี้ยงในสมัยนั้นในคำอธิบายท้ายตัวบทพระคัมภีร์มีเขียนว่าครูพี่เลี้ยงหมายถึงทาสที่มีการศึกษามีหน้าที่ติดตามบุตรของเจ้านายไปหาครูที่โรงเรียนและเสริมการสอนให้สมบูรณ์ในขณะที่เดินทางไปหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงจะเสร็จสิ้นลงเมื่อได้นำเด็กไปหาครูเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของธรรมบัญญัติก็เช่นเดียวกันเป็นเพียงการเตรียมและมีบทบาทชั่วคราวซึ่งจบลงเมื่อความเชื่อในพระคริสต์เจ้าและพระหัตถ์สถานของพระองค์มาถึงประโยคที่ว่าท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในพระคริสต์เยซู

รือหญิงเพราะทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์เยซูเป็นเชื้อสายของอับราฮัมเป็นทายาทตามพระสัญญาพระวารสารโดยนบุลูกาที่เราอ่านกันในวันนี้มีเพียง2ข้อเท่านั้นพูดถึงสตรีผู้หนึ่งที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนเมื่อได้เห็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำและได้ยินสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้สึกตื้นตันใจถึงกับร้องตะโกนขึ้นมาว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงๆความสุขที่สตรีผู้นั้นหมายถึงคือความสุขของการเป็นแม่ที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงดูบุตรที่มีความปรีชาฉลาดและเป็นคนดีแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบเธอว่าคนที่ฟังพระวจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีกหากเราย้อนกลับไปอ่านในพระวารสารโดยนบุลูกาเราจะพบว่ามีหลายตอนที่แม่พระถูกเรียกว่าเป็นผู้มีบุญหรือเป็นผู้มีความสุขเพราะพระนางได้ฟังและปฏิบัติตามพระวจาของพระเจ้าด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนดังประโยคที่ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดในบทเพลงสรรเสริญของแม่พระมีประโยคที่กล่าวว่าตั้งแต่นี้ไปชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุขและในโอกาสที่พระมารดาและญาติพี่น้องเข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าในขณะที่พระองค์กำลังเทศสอนประชาชนอยู่และไม่สามารถเข้าถึงตัวพระองค์ได้ในโอกาสนั้นพระองค์ตรัสว่ามารดาและพี่น้องของเราคือผู้ที่ฟังพระวจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติท่านผู้ฟังครับการฟังพระวจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามพระวจานั้นเป็นเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงให้ความสำคัญจริงๆนำความสุขความยินดีมาสู่เราผู้ปฏิบัติทำให้เรามีศักดิ์ศรีเทียบเท่ามารดาและญาติพี่น้องของพระองค์พระแม่มารีก็เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่ตั้งใจฟังพระวจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามดังนั้นพระแม่จึงเป็นผู้มีบุญขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

ครับวันนี้ก็พูดถึงแม่พระประจักษ์ที่รูดในประเทศฝรั่งเศสครับแม่พระประจักษ์ที่ประเทศฝรั่งเศสคือถ้ำมัสเบียนอยู่ใกล้เมืองรูดในปี1958ผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือมารีเบนาเดตซูบิรุคือตอนนี้เป็นนักบุญเบนาเดตไปแล้วเนี่ยนะครับเด็กหญิงยากจนวัย14ปีจำนวนครั้งที่แม่พระประจักษ์นั้นรวมทั้งหมด18ครั้งระหว่างวันที่11กุมภาพันธ์ถึงวันที่16กรกฎาคม1858เนื้อหาสำคัญของการประจักษ์นั้นก็มีแม่พระแนะนำให้เบนาเดตดื่มและอาบน้ำจากตาน้ำพุที่เมื่อเบนาเดตใช้เครื่องมือขุดแล้วก็เป็นน้ำพุขึ้นมาโดยบังเอิญในบริเวณถ้ำซึ่งตาน้ำพุแห่งนี้ยังคงไหลมาจนถึงทุกวันปัจจุบันนี้ก็ยังไหลอยู่นะครับได้มีชื่อเสียงเรื่องการเยียวยารักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อนักบุญเบนาเดตถามแม่พระว่าเป็นใครในการประจักษ์ครั้งที่16แม่พระตอบเป็นภาษาท้องถิ่นว่าเราคือผู้ปฏิสนธิรมนซึ่งสอดคล้องกับข้อความเชื่อที่พระสันตะปาปาเพิ่งประกาศไปก่อนหน้านั้นประมาณ4ปีขอพระเจ้าอวยพรท่านนะครับจุดเหมือนกันของเหตุการณ์ทั้งสองก็คือที่ฟาติมาและที่รูดนั้นพระแม่มาเรียทรงเลือกปรากฏกายแก่เด็กยากจนและต่ำต้อยในสังคมไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงหรือมีอำนาจหรือมีเงินทองเป้าหมายหลักก็คือแม่พระย้ำเรื่องการภาวนาการกลับใจและการพึ่งพาความรักของพระเจ้าเพื่อก้าวผ่านความทุกข์ยากลำบากของมนุษยชาติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

อรุณสวัสดีพี่น้องที่รักและนับถือทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมซึ่งออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมิตรสังฆาเรศน้องแสงโดยใช้ระบบ FM Stereo Multiplex ขนาดคลื่นความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์จากอนุสรณ์สถานเซนต์ไมเคิลทาเร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเริ่มรายการตั้งแต่เวลาเช้านะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับท่านผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้ซึ่งหลายท่านก็คงได้ติดตามฟังรายการแสงทองส่องธรรมมาหลายเดือนและบางทีอาจจะหลายปีแล้วนะครับขอได้รับความขอบคุณและขอให้การเล่าประวัติย่อๆของบรรดานักบุญหรือผู้ถือซื่อสัตย์มีธรรมะธรรมโมและก็มีคุณธรรมประจำใจเป็นแบบฉบับดีแก่พวกเราลูกหลานเหลนจนมาถึงพวกเราขณะนี้ได้รับสะกิดใจเตือนคำสอนจากประพฤติกรรมของบรรดาท่านเหล่านั้นคิดว่าคงได้รับประโยชน์อะไรบ้างพอสมควรนะครับขอขอบคุณอย่างยิ่งและขอให้การรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมนำประโยชน์มาสู่จิตใจของบรรดาท่านและเล่าต่อกันไปเพื่อจะสะกิดใจพี่น้องและลูกหลานเพื่อนสนิทมิตรสหายของเพื่อนบ้านเรือนเคียงของพวกเราด้วยนะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับขอเล่าต่อเกร็ดประวัติย่อๆของท่านนักบุญจอนบอสโกผู้เป็นบิดาและผู้นำและอาจารย์ของเยาวชนและผู้นำด้วยนะครับของเยาวชนและเป็นต้นได้ตั้งคณะซาเลเซียนซึ่งท่านได้ใช้แบบฉบับและบทวินัยสำหรับให้บรรดาซาเลเซียนเอาใจใส่ดูแลลูกหลานเยาวชนเพื่อรักษาเด็กเหล่านั้นตั้งแต่เยาว์วัยอย่าได้ให้เขาพลาดตกในหลุมพรางของปีศาจเพื่ออย่าให้ติดสันดานเด็กๆเหล่านั้นในการประพฤติผิดแต่ให้สำนึกเสมอว่าเมื่อเป็นเด็กอย่างไรเป็นผู้ใหญ่อย่างนั้นและจะทำให้เด็กๆเหล่านั้นหนีอันตรายของบาปหนีอันตรายของความชั่วและอย่าไปเกลือกลั้วกับความผิดมัวหมองใดๆทั้งสิ้นนั่นเป็นจิตอารมณ์ของนักบุญจอนบอสโกอบรมให้ชาวซาเลเซียนทุกคนมั่นคงและเข้มแข็งอยู่ในการอบรมเด็กอย่าให้เด็กได้พลาดผิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงเพื่อว่าเขาจะไม่เคยกับสิ่งที่ผิดเหล่านั้นอย่าได้ไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างเด็ดขาดนั่นเป็นจิตอารมณ์ของท่านบรรดาซาเลเซียนผู้ถือตามจิตอารมณ์ของท่านนักบุญจอนบอสโกจึงสำนึกเสมอว่าบิดาของผู้อบรมผู้นำเยาวชนอย่างแท้จริงคือท่านนักบุญจอนบอสโกจงเอาแบบฉบับของท่านในการอบรมเด็กอย่าให้เด็กพลาดผิดในความผิดการรักษาอย่าให้เด็กทำผิดนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดีกว่าที่จะผิดแล้วก็แก้การแก้ภายหลังนั้นมันลำบากยากเข็ญอย่างยิ่งนะครับอันนี้ท่านผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับทราบดีครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับท่านจอห์นบอสโกนักบุญจอห์นบอสโกเห็นภาพเนรมิตหรือว่าภาพนิมิตคืนหนึ่งขณะที่ท่านนอนหลับสบายแล้วก็เห็นนาวาของพระศาสนาจักรแล่นออกมาที่ทะเลใหญ่แล้วก็จะต้องฟันฝ่ากระแสคลื่นมากกระแสคลื่นอันสูงใหญ่พัดโถมกระนำเข้าสู่นาวาของพระศาสนาจักรน้ำพัดสาดเข้าที่เรือแล้วก็ที่กาบเรือและเต็มลำเรือนั้นมีบรรดาสัปปุรุษพระสงฆ์และนักบวชท่านพระสันตะปาปาเป็นผู้คัดท้ายเรือพระองค์มีความเป็นห่วงเป็นกังวลอย่างยิ่งดูพระพักของพระองค์พระสันตะปาปาแสดงสีหน้าออกมาด้วยความตระหนกตกใจเพราะคลื่นยักษ์ใหญ่เหมือนกับคลื่นสึนามิของพวกเราที่เคยพัดถล่มเอาภูเก็ตแล้วก็พังงาแล้วก็ทางภาคใต้ของเราเสียหายเป็นจำนวนมากนั่นแหละครับคลื่นลมพัดสาดในคืนวันนั้นที่ท่านนักบุญจอห์นบอสโกฝันเห็นนิมิตนั้นได้เป็นแบบนั้นทีเดียวโอ้ท่านพระสันตะปาปาพยายามที่จะคัดท้ายเรือนาวาของพระศาสนาจักรเข้าหาที่จอดเพื่อให้เรือนาวาพระศาสนาจักรปลอดภัยแต่ด้วยความคลื่นลมอันใหญ่ยิ่งในมหาสมุทรแล้วก็เรือนาวาพระศาสนาจักรกำลังลอยเคว้งถูกซัดไปมาโอ้ทำให้สันตะปาปาเป็นห่วงเป็นกังวลอย่างยิ่งกลัวนาวาของพระศาสนาจักรจะล่มจมกลางทะเลเพราะเวลานั้นกำลังมีศัตรูฟุ่มรุมพระศาสนาจักรในทุกด้านเพราะเป็นเวลาที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่สมัยใหม่ก้าวเข้าสู่ modern time ซึ่งมีอะไรต่างๆที่ผิดต่อคำสอนของพระศาสนาจักรเยอะนะครับทำให้หลายๆคนหลงละเมอและหลงผิดไปตามกระแสคลื่นของความผิดต่างๆนักบุญจอห์นบอสโกก็เลยเป็นห่วงเป็นกังวลพร้อมกับสันตะปาปาซึ่งท่านได้มองเห็นพระองค์กำลังคัดท้ายเรืออย่างกล้าต่อสู้ลมพายุคลื่นใหญ่นั่นนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นกังวลอย่างยิ่งและท่านจอห์นบอสโกก็ภาวนาอธิษฐานขอให้พระสันตะปาปาสามารถที่จะนำเรือนำนาวาใหญ่ของพระศาสนาจักรเข้าหลบซ่อนกำบังลมนะครับเพื่อจะได้หลบหลีกจากภัยพิบัติที่ทำให้นาวาพระศาสนาจักรจมลงในท้องทะเลด้วยความเป็นห่วงของท่านอย่างยิ่งนะครับ

ท่านผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้ซึ่งออกอากาศเวลาเช้า6นาฬิกาถึง7นาฬิกานะครับท่านผู้ซึ่งเคยรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมคงรู้เวลาดีนะครับและได้อุตส่าห์ติดตามรายการแสงทองส่องธรรมเพื่อประโยชน์ทางจิตใจทางวิญญาณและบางครั้งบางคราวก็ประโยชน์ทางฝ่ายร่างกายด้วยนะครับขณะที่เรือนาวาของพระสันจักรกำลังถูกคลื่นยักษ์ใหญ่พัดกระหน่ำหมายจะทำให้นาวาของพระสันจักรซึ่งมีสมเด็จพระสันดาปาปาคัดท้ายเรืออยู่แล้วก็บรรดาสัตบุรุษบรรดานักบวชทั้งชายและหญิงอยู่ในลำเรือพากันสีหน้าซีดไปตามๆกันแล้วก็ตนกอกสั่นขวัญแขวนกลัวนาวาจะล่มจมแล้วก็คลื่นมันยักษ์ใหญ่จริงๆพัดกระหน่ำโถมน้ำสาดเข้าเรือทุกด้านนั่นทำให้นักบุญจอห์นบอสโกเองก็เป็นห่วงเป็นกังวลอย่างยิ่งบัดดลนั่นเองกลางทะเลหลวงนะครับน้ำลึกทะเลกำลังบ้าคลื่นยักษ์ใหญ่กำลังโถมเข้าใส่เรือก็เห็นว่ามีเสาหลักใหญ่เป็นเสาเหล็กใหญ่ทีเดียวโผล่ขึ้นมากลางทะเลหลวงมีศิลป์มหาสนิทอยู่บนยอดเสาเหล็กใหญ่นั้นแล้วก็อีกสักหน่อยอีกด้านหนึ่งก็มีเสาเหล็กใหญ่เช่นกันโผล่ขึ้นมากลางทะเลหลวงแล้วก็บนยอดเสานั้นมีแม่พระกำลังประนมมือสวดอธิษฐานแล้วก็มีเสียงร้องจากท้องฟ้าดังสนั่นว่าขอให้พระสันตะปาปานำเรือเข้าไปจอดระหว่างเสาสองเสาใหญ่ศิลป์มหาสนิทและเสามหึมาของแม่พระพระสันตะปาพยายามคัดท้ายเรือให้หัวเรือและท้ายเรือเข้าไปอยู่ระหว่างเสาทั้งสองแล้วก็บรรดาลูกเรือพระเจ้าพระสงฆ์พากันเอาเชือกมณีลาใหญ่มัดหัวเรือท้ายเรือติดกับเสาทั้งสองคือเสาศิลป์มหาสนิทและเสาแห่งแม่พระพอมัดเสร็จเท่านั้นเองอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นลมบ้าคลื่นยักษ์ใหญ่หยุดนิ่งทำให้ทะเลราบเรียบไม่มีคลื่นลมอีกเลยโอ้โหทุกคนต่างโมทนาคุณศิลป์มหาสนิทและแม่พระต่างคนต่างแซ่ซ้องโห่ร้องยินดีสรรเสริญศิลป์มหาสนิทและแม่พระอย่างเอิกกระเริกแล้วก็อย่างครื่นเครงเป็นเสียงเดียวกันกลางทะเลหลวงเป็นเสียงที่สัตบุรุษทั้งพระศาสนาจักรพากันเห่โห่ร้องชัยโยแด่ศิลป์มหาสนิทและแด่แม่พระด้วยนะครับนั่นเป็นเรื่องที่ท่านจอห์นบอสโกได้เห็นนิมิตอันนั้นในเวลากลางคืนขอพวกเรานำเอาตัวอย่างว่าความศรัทธาต่อศิลป์มหาสนิทและต่อแม่พระนั้นเป็นที่พึ่งเป็นความรอดและเป็นความรอดที่ยั่งยืนและแนบแน่นสำหรับพวกเราคริสตชนทั้งหลายนะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับท่านกำลังรับฟังเกร็ดประวัติย่อๆของเรื่องราวในชีวประวัติของท่านนักบุญจอห์นบอสโกเกี่ยวกับเรื่องศีลมหาสนิทและเกี่ยวกับเรื่องแม่พระผู้ใดมีความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทและต่อแม่พระอย่างลึกซึ้งอย่างแนบแน่นและอย่างศรัทธาซึ้งจริงๆนะครับจะรอดปลอดภัยดังเรื่องที่นักบุญจอห์นบอสโกได้เห็นนิมิตมาเมื่อสักครู่นี้ที่เล่าให้ท่านผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้ขอให้ท่านทุกท่านทุกคนจงมีความสุขมีความสบายมีสันติในการดำรงชีวิตในโลกนี้และมุ่งสู่สวรรค์นิรันดร์นะครับ

ี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้ซึ่งกำลังเล่าเกร็ดชีวประวัติย่อๆของท่านนักบุญจอห์นบอสโกผู้ซึ่งเป็นบิดาเป็นอาจารย์เป็นผู้นำของเยาวชนทั้งชายและหญิงสู่ความรอดปลอดภัยจากความชั่วช้าในโลกนี้และภัยพิบัติต่างๆของโลกนี้นำสู่ความรอดนำสู่ความสดชื่นสดใสและก็ราบรื่นของชีวิตฝ่ายจิตฝ่ายกำลังวิญญาณนะครับขอให้บรรดาท่านทั้งหลายผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมกำลังนำเล่าเรื่องเกร็ดประวัติย่อๆของท่านจอห์นบอสโกให้ฟังอยู่ขณะนี้ได้เอาแบบฉบับของท่านในความรักต่อศีลมหาสนิทและต่อแม่พระอย่างลึกซึ้งโดยที่จะมีเหตุเพศภัยอะไรทั้งหลายเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละท่านแต่ละคนอย่าลืมศีลมหาสนิทและแม่พระซึ่งเป็นพลังยิ่งใหญ่สำหรับช่วยพวกเราเป็นต้นฝ่ายจิตให้รอดปลอดภัยทั้งส่วนตัวและส่วนรวมนะครับ

านผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้คงได้รับรู้เรื่องราวจากเกร็ดชีวประวัติย่อของท่านนักบุญยงบอสโกมาหลายครั้งและหลายหนและหลายเรื่องหลายราวนะครับคงจะได้เห็นว่าท่านจอห์นบอสโกเมื่อเห็นภาพนิมิตท่านไม่ใช่เห็นภาพนิมิตแบบงมงายหรือแบบตลกขบขันแต่หลายครั้งหลายคราวทีเดียวท่านเห็นแบบฉบับอันดีจากเรื่องที่ท่านเห็นนิมิตแล้วก็เรื่องนิมิตเหล่านั้นเป็นบทอุทาหรณ์สอนใจให้พวกเราที่รับฟังเรื่องกฤตประวัติของท่านนักบุญจอห์นบอสโกได้เห็นว่าท่านมีนิมิตหมายอันดีที่ได้รับจากสวรรค์เป็นบทอุทาหรณ์สอนใจให้แก่แต่ละท่านแต่ละคนเกิดก่อประโยชน์ในการนำวิญญาณของตนเองและร่างกายของตนเองสู่ทางแห่งความรอดมั่นใจว่าท่านทั้งหลายผู้ซึ่งรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้คงจะได้นึกถึงว่าเวลาที่เรามีมรสุมชีวิตจะเป็นฝ่ายกายหรือฝ่ายจิตก็เถอะเราไม่ลืมมีผู้แต่ช่วยเราอย่างมั่นคงและเข้มแข็งและเป็นผู้ที่ทรงพลังอย่างยิ่งคือศีลมหาสนิทพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าและแม่พระผู้เป็นที่พึ่งของคริสตชนทั้งหลายอย่าลืมว่านาวาของเราแต่ละคนก็เป็นส่วนหนึ่งของนาวาของพระศาสนาจักรเราต้องต่อสู้ด้วยความมั่นคงเข้มแข็งอดทนเพียรทนในการที่จะเอาชนะและฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงให้รอดปลอดภัยสู่ดินแดนแห่งความปลอดภัยโดยอาศัยศีลมหาสนิทเป็นหลักใหญ่ความช่วยเหลือของแม่พระเป็นเสาอีกเสาหนึ่งที่จะช่วยพวกเราให้รอดและปลอดภัยในเหตุการณ์ชีวิตของเราแต่ละท่านแต่ละคนซึ่งหลายท่านก็มีการประจนล่อลวงในเรื่องต่างๆหลายอย่างหลายอย่างไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็มีการประจนล่อลวงน้อยและเบาแต่บางคนก็อาจจะมีการประจนล่อลวงหนักหนาสาหัสทีเดียวผีปีศาจมันฉลาดมันรู้ว่าใครมีนิสัยโอนเอ็นไปทางไหนมันจะใช้อุบายต่างๆล่อลวงหาโอกาสต่างๆอย่างเหมาะเจาะทำให้คนนั้นพลาดตกในความผิดแล้วก็มันจะเย้ยเยาะเอาสักวันหนึ่งมูด้วยเหตุนี้เมื่อเรารู้คนปีศาจว่ามันฉลาดมันแข็งแรงเพราะมันเคยเป็นทายเทวดานะครับก่อนที่จะมาเป็นปีศาจมันเป็นเทวดามาก่อนและก็เพราะความสู่รู้จองหองของเจ้าปีศาจและกลุ่มนักรบความชั่วนักรบของนรกที่จะดึงพวกเราลงในทางผิดนั้นมันเป็นเทวดามาก่อนจึงรู้เงื่อนไขวิธีการในการที่จะล่อหลอกล่อในการที่จะล่อลวงพวกเราให้ตกในหลุมพรางของมันอย่าได้ตกในหลุมพรางของมันง่ายๆต้องสู้ต้องเอาชนะถ้าเอาไม่ชนะถ้าไปแพ้มันครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งมันได้ใจครับมันจะทำให้พวกเราถูกกระหน่ำและย่ำยีและก็อ่อนกำลังลงเป็นลำดับต้องฮึดสู้ลุกขึ้นต่อสู้มันแล้วก็ดูว่าเราเองมีสวรรค์คอยคุ้มกระหม่อมมีเทวดาและนักบุญคอยช่วยเหลือมีผู้ที่อยู่บนสวรรค์พระบิดาพระบุตรและพระจิตพร้อมกับศีลมหาสนิทและแม่พระคอยที่จะคุ้มกันกระหม่อมพวกเราให้พ้นจากผีร้ายให้พ้นจากอันตรายฝ่ายจิตทั้งหลายและทั้งปวงขอจงมีความเพียรมานะและอดทนเถิดเพราะพระผู้เป็นเจ้าอยู่ข้างคนดีแล้วก็ป้องกันพวกเราให้หนีพ้นภัยพิบัติและชั่วร้ายของกลอุบายของปีศาจทั้งหลายทั้งปวงนะครับเรามั่นใจว่าอาศัยกำลังยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของศีลมหาสนิทและแม่พระช่วยป้องกันคุ้มครองนำพวกเราในวิธีการทางแห่งความศรัทธาเชื่อมั่นต่อศีลมหาสนิทพระกายและพระโลหิตซึ่งมีพลังยิ่งใหญ่ของพระคริสต์เจ้าและก็แม่พระผู้ซึ่งเป็นพระชนนี
ทอดทานแห่งพันสถานแล้วก็ความรักความเชื่อความไว้ใจซึ่งเรามีต่อพระแม่ในสวรรค์นั้นจะเป็นพลังเสาหลักใหญ่ให้เราปลอดภัยดังที่พวกเราได้เห็นในภาพนิมิตซึ่งท่านนักบุญจอห์นบอสโกได้เห็นภาพประจักษ์นิมิตซึ่งเวลานั้นพระสัจจะกำลังถูกจู่โจมด้วยภัยพิบัติและศัตรูรอบข้างหมายจะกระหน่ำเรือของพระสัจจะให้จมล่มจมลงในทะเลแล้วก็เกิดอุบัติเหตุหนีไม่รอดจากอันตรายแล้วก็จมหายลงไปในทะเลหลวงในทะเลลึกซึ่งภาวนาของในผู้คนในพระสัจจะที่ดีที่ศรัทธาทำให้พวกเราได้รอดตลอดมานะครับขอท่านพี่น้องทุกท่านทุกคนจงอยู่ดีมีสุขประสบความปลอดภัยประสบความสุขสันติประสบความเจริญทั้งกายและจิตให้ปลอดพ้นจากพิบัติอันตรายทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงจะได้รอดปลอดภัยทั้งกายและจิตวิญญาณด้วยเถิดครับสำหรับรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ซึ่งท่านได้ฟังในวันนี้ขออำลาพาจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ขอสวรรค์ได้โปรดนำท่านทุกคนให้ประสบความสุขความเจริญความดีงามทั้งหลายทั้งปวงเป็นของพวกท่านผู้ฟังรายการแสงทองส่องธรรมวันนี้ขอท่านจงมีความเจริญนะครับสวัสดีครับ

0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
0: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: ทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
4: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
4: วันทามารี
2: เปี่ยมด้วยพระสัทธา
4: พระเจ้าสถิตกับท่าน
2: ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป
4: บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านวันทามารี
2: เปี่ยมด้วยพระสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรี
4: ใดๆและพระเยซูโอรสของท่าน
2: ทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป
4: บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลายวันทามารี
2: เปี่ยมด้วยพระสถานพระเจ้าเสด็จกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตมารี
2: พระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป
4: บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนโปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
4: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหัตถ์สถาน
4: ลงในจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พึงพระทรมานและการเข่งของพระคริสต์เจ้า
2: เพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
4: เชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนติอัสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนพระบัญญัติ10ประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปองใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจัง1จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองมังคับ2จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด5จงบำรุงพระศาสนาจักตามความสามารถ
5: บทแสดงความเชื่อ
2: ข้าแต่พระเจ้า
5: ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอน
2: โปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
5: บทแสดงความหวัง
2: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหัตถ์สถานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
5: บทแสดงความรัก
2: ข้าแต่พระเจ้า
5: ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวง
2: เพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
5: บทแสดงความทุกข
2: ์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาป
4: ได้ครองการลงโทษ
2: และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดี
5: และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและพอรักพระองค์
2: ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรัก
5: ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอนโปรดปกป้องเราในการลบ
2: โปรดพิทักษ์เราในหน้าการกับความชั่ว
5: และกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนของพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว
2: ้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์
5: จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้
6: ปรดขังมันไว้ในขุนนรกเถิดอาเมน
7: พระฤทธาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
8: ทรงเมตตาเถิด
7: ดวงหาทัยนิรมนต์ของพระนางมารี

0: เชิญพี่น้องนั่งครับจุดประสงค์ในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้สุขสำราญครอบครัวมาริอาหวนเปโตถวนไมวันภาวนาเป็นพิเศษเพื่อสุขภาพของคุณพ่อพรทวีโสรินอุทิศให้ดวงวิญญาณของยอนบอสโกสมพรแก้วกิ่งยูริอาลุ่งนภาบุตรดีดวงสุขสำราญครอบครัวคุณกรุณาสุขสง่าเจริญและลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของฟังซิสเซเวียถนอมสุขสง่าเจริญสุขสำราญครอบครัวคุณเทเรซาพิมพาศรีวรกุลและลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของเปโตรปัญญาศรีวรกุลและสุขสำราญให้กับพี่ณัชชาและก็พี่น้องทุกคนที่มาร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้ภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัฒน์คุณมนัสนันสรนันสีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชิระเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันเทนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุตถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลแม่มีเรียแม่แอกเนสบุญรักษาเสือชลาสุภาวัยและสมาชิกคณะเซนปอนเดชาร์ทุกคนอุทิศให้พระคาร์ดินาลเรนาโตมาติโน่คุณพ่อยอแซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรัตพระดาเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงเทเลซาจาลูวันคุณอนุรักษ์คุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองยุงอันนาเรียมเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอมานูเอลประสิทธิ์จันทาทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุทธาวรเซอร์แอนเจลินผิวเกี้ยงอุทิศให้ดวงวิญญาณของยอนบัพติสแก้วเจริญพงษ์มาริอาสุภาพเจริญพงษ์เปาโลอินทวีใจเสรียอแซฟสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติโจสันนุสนมาริอาจีรพันธ์จันลาและภาวนาเป็นพิเศษสำหรับบาเดย์ยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดที่จะรับสินบวชเป็นพระสงฆ์ในวันนี้เชิญยืน
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: อาเมน
1: ขอพระหันสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลาย
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: ขอสวัสดีครับคุณพ่อเจ้าวัดบรรดาคุณพ่อและพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้เราขอมาขอบพระคุณพระเบญเจ้าเพื่อมอบโอกาสและเวลาให้พวกเราเพื่อพวกเรามาสรรเสริญพระเบญเจ้าขอเบญเจ้าทรงประทานพระพรต่างๆให้กับบรรดาคุณพ่อและทุกท่านและครอบครัวของพวกเราด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสาธุบาปต่อพระเจ้า
2: ผู้ทรงสรรพานุภาพ

0: พเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมาดีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทุกสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปแนะนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดรพระองค์ทรงพระทัยเมตตาเหลือล้นทรงแจกจ่ายพระหันศรัทธาเกินกว่าที่ผู้วอนขอปรารถนาและสมจะได้รับโปรดทรงลังพระเมตตาลงมาเหนือข้าพเจ้าทั้งหลายทรงอภัยบาปที่มโนธรรมกวาดกลัวและเพิ่มพูนพระพรที่ผู้วอนขอไม่กล้าหวังด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึงพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองรัฐเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
0: อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียพี่น้องพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกสิ่งถูกจองจำไว้ใต้อำนาจของบาปเพื่อพระสัญญาจะประทานแก่ผู้ที่มีความเชื่อโดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าก่อนที่ความเชื่อจะมาถึงธรรมบัญญัติควบคุมดูแลเราอย่างเคร่งครัดจนกว่าความเชื่อจะถูกเปิดเผยดังนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นเหมือนครูพี่เลี้ยงนำเราไปพบพระคริสต์เจ้าเพื่อเราจะได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยอาศัยความเชื่อแต่เมื่อความเชื่อมาถึงแล้วเราก็ไม่ถูกครูพี่เลี้ยงควบคุมดูแลอีกต่อไปท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในพระคริสต์เยซูเพราะท่านทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปในพระคริสต์เจ้าก็สวมพระคริสต์เจ้าไว้ไม่มีชาวยิวหรือชาวกรีกไม่มีทาสหรือไทยไม่มีชายหรือมีหญิงอีกต่อไปเพราะท่านทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์เยซูและถ้าท่านเป็นของพระคริสต์เจ้าแล้วท่านก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัมเป็นทายาทตามพระสัญญาพระวาจาของพระเจ้า

จงขับร้องเพลงถวายพระองค์จงบอกเล่าถึงพระราชกิจหน้าพิศวงทั้งหลายของพระองค์จงภูมิใจในพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ใจของผู้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมเถิดเชิญครับ

ท่านทั้งหลายที่เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมผู้รับใช้พระองค์เป็นลูกหลานของยาโคบซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราพระองค์ทรงปกครองทั่วแผ่นดินเชิญครับ

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตัดอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตัดตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีกพระวาจาของพระเจ้า

ขอสวัสดีครับคุณพ่อเจ้าวัดบรรดาคุณพ่อและพี่น้องทุกท่านครับก่อนที่แบ่งบันผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดหน่อยครับผมชื่อเปโตรเหวินตุนอันผมเป็นคนเวียดนามแล้วก็สังกัดคณะคาร์มลีนในประเทศไทยครับก็ผมเพิ่งได้รับสินบวชเป็นพระสงฆ์ในวันที่13สิงหาที่ผ่านมาครับก็วันนี้ก็มาร่วมงานบวชของเพื่อนก็คือป้อเดอโอครับก็แล้วก็สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือมีความสุขและความยินดีที่จะมีโอกาสมาถวายมิซาในวัดแห่งนี้ด้วยครับก็อย่างใดก็ตามครับก็พระวรรณสารในวันนี้สั้นนิดเดียวมีแค่สองข้อแต่สิ่งที่สำคัญของพระวรรณสารในวันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำตามพระวรรณสารทำตามพระประสงค์ของพระเบญเจ้าถามว่าในชีวิตของเราสิ่งใดทำให้ชีวิตของเรามีความสุขบางคนคิดว่าเมื่อเราร่ำรวยเราจะมีความสุขหรือเมื่อเราสำเร็จบางสิ่งบางอย่างทำให้เรามีความสุขหรือเมื่อเรามีครอบครัวที่มีฐานะมีเกียรติต่างๆทำให้เรามีความสุขแต่ถามเราเคยถามใจของตัวเองหรือเปล่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมันไม่ใช่สิ่งที่เรามีในชีวิตประจำวันของเราหรือต่อสังคมการเป็นมีเกียรติการร่ำรวยเราเห็นว่าชีวิตของพระนางมารีเป็นแบบอย่างในความที่มีความสุขที่แท้จริงพระนางมารีไม่ได้แค่มีความสุขเพราะว่าพระนางเป็นพระมารดาของพระเบญเจ้าแต่พระนางมารีมีความสุขเพราะว่าพระองค์เพราะว่าพระนางปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเบญเจ้าพระแม่มารีก็เปิดใจรับฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำสิ่งที่พระนางได้รับนั้นมาปฏิบัติในชีวิตของพระนางก็เช่นเดียวกันในประเทศไทยก็มีมรณศักดิ์ศรีทั้ง7องค์เราถามว่าเวลาบรรดามรณศักดิ์ศรีมีความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เป็นแค่เขาเป็นคริสตโจรแต่เขาความสุขที่แท้จริงของเขาก็คือนำรับวาจาของพระเป็นเจ้าที่เขาได้เรียนรู้ได้รับมานำมาปฏิบัติสู่ชีวิตของพวกเขาเพื่อว่าสิ่งที่คนอื่นมาสัมผัสของชีวิตของพวกเขาจะเห็นความรักของพระเบญเจ้าในชีวิตของพวกเขาและในชีวิตของพวกเขาก็ทำให้คริสตโจรและก็คนอื่นๆสามารถสัมผัสความรักความเมตตาของพระเบญเจ้าผ่านการกระทำต่างๆในชีวิตของบรรดามรณศักดิ์ศรีก็เช่นเดียวกันครับชีวิตของเราซึ่งเป็นคริสตจนความการที่เป็นคริสตจนไม่ใช่ทำให้เรามีความสุขเพียงเราได้รับศีลทั้งบาปได้เป็นคริสตจนแต่ความสุขที่แท้จริงก็คือเราต้องปฏิบัติตามพระวาจาของพระเบญเจ้าซึ่งพระองค์ก็ตัดกับพวกเราในวันนี้ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของพระบุญนูกาพระองค์ก็ตรัสว่าคนทั้งหลายฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีกก็พระองค์ก็พูดชัดเจนแล้วความสุขที่แท้จริงและความสุขที่ไม่มีใครสามารถเอาไปได้ก็คือความสุขที่เราสามารถนำพระวาจานำสิ่งที่เราได้รับจากพระเบญเจ้านำรับประสงค์ของพระเบญเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตของเราถึงแม้ว่าการปฏิบัติของเราผ่านการรอยยิ้มต่างๆหรือการขอบพระคุณหรือการให้การอภัยกันหรือการช่วยเหลือคนอื่นคนยากจนหรือคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือของเราถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่เราก็ทำนำกำลังทำตามรับประสงค์ของพระเบญเจ้าผมเชื่อว่าบางทีเราไปวัดไปสวดสายประคำต่างๆ
ทำกิจศรัทธาต่างๆก็แน่ใจว่าเราจะมีความสุขแต่มากกว่านั้นหากเราไปช่วยเหลือคนอื่นเมื่อเราเห็นความสุขของคนอื่นเราแน่นอนว่าเราจะมีความสุขมากกว่าในสิ่งที่ต่างๆเรากำลังทำเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกวันนี้ว่าความสุขที่แท้จริงก็คือพังพระวาจาของพระเจ้าและนำมาปฏิบัติขอให้พระองค์ประทานพระพรต่างๆและเบิดใจของเราเพื่อรับพระวาจาของพระเบญเจ้าและกล้าหาญเพื่อจะนำพระวาจานั้นมาปฏิบัติในชีวิตของพวกเราขอพระเบญเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเทอญ

0: โปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงรับเครื่องบูชาที่ทรงบัญญัติให้ถวายแด่พระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์อย่างเต็มเปี่ยมจากพิธีกรรมที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังประกอบเพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับใช้พระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึงรับบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหงเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระบุตรสุดที่รักพระองค์ทรงสร้างมนุษยชาติตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าอีกครั้งทรงพระกรุณาปฏิรูปให้มีชีวิตใหม่เหตุฉะนี้สิ่งสร้างทั้งมวลจึงรับใช้พระองค์มนุษย์ผู้ได้รับการขอบคู่พากันสรรเสริญพระองค์บรรดานักบุญร่วมใจกันถวายพระพรดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทศนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี
2: ้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุด
0: ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้า
2: สาธุการพระเจ้าสูงสุด
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้บังและนวังอุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เบียนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบบังขอบพระคุณบีบออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับบังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน

ในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอ้างุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ครั้งหนึ่ง
1: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายบังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใจเฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเศร้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับร่างกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอยู่กับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวลเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นกับครอบครัวที่ขอมิสาสุสลานพิเศษในเช้าวันนี้และจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเป็นต้นสุขสำราญครอบครัวมาเรียหวนเปโตด่วนไมวันและอุทิศคำภาวนาให้กับวิญญาณของญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของเราทุกคนในมิสซาในเช้าวันนี้ด้วยเป็นต้นวิญญาณของยอนบอสโกสมพรแก้วกิ่งยูริอารุ่งนภาบุตรีด้วงภาวนาสลับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนและภาวนาพระสุขภาพของเสด็จพระสัตตปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชนะเป็นต้นคุณพ่อพรทวีโสลินคุณพ่อสุคนยงบรรทมคุณพ่อไพศาลว่องไวคุณพ่อเสกสมคุณพ่อกำจัดและก็บรรดาญาติพี่น้องเพื่อนบ้านของเราที่จะใกล้ได้ป่วยขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาคลาสสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาสีมนัสขีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์
1: อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าแนะในพระคริสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
0: ์อาเมน
1: ให้เราภาวนาตามที่พระคริสตเจ้าทรงสอน

0: โปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้อภัยบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระนาจักพระนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสักขมิธีธรรมตามราชประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน
2: ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิด

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข

0: วันนี้นะครับก็เชิญพี่น้องร่วมฉลองบ้านในเล็กฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชพระสงฆ์ของสามเณรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดหรือว่าบัดโอนะครับมิสซาเวลา10 นาฬิกาและเวลาบ่าย2 โมงตรงก็มีมิสซาปงศพของยอนบอสโกสมพรแก้วกิ่งนะครับและในตอนเย็นก็มีสวดหน้าศพนะครับที่ศาลามาติโนนะครับของยูริอาลุงนภาบุตรดีด้วงนะครับภรรยาของคุณหมอดำนะครับและในโอกาสนี้นะครับในนามของคุณพ่อเจ้าวาดคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาก็ขอขอบคุณคุณพ่ออันนะครับประสงค์ใหม่นะครับบวชที่ประเทศเวียดนามนะครับบเดอร์ก็สังกัดคุณพ่อก็สังกัดของคณะคาเมเลียนนะครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่สามพานนะครับให้เราเสียงปรบมือแทนคำขอบคุณคุณพ่อนะครับหลังมิซานะครับก็เชิญพี่น้องร่วมเข้าแถวมารับพรจากพระสงฆ์ใหม่นะครับเพิ่งบวชวันที่12 สิงหาที่ผ่านมานะพี่น้องเพิ่งได้เดือนกว่าๆเองนะครับดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อนะครับโอกาสนี้เชิญคุณพ่อได้พูดอะไรกับพี่น้องชาวท่าแร่ครับ
1: ก็ขอสวัสดีครับคุณพ่อเจ้าวัดและบรรดาคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งครับก็วันนี้ผมก็รู้สึกตื่นเต้นทุกวันเวลาทำมิซาครับเพราะว่าเวลาทำมิซาเวลาตื่นเต้นยิ่งตื่นเต้นเมื่อไรผมก็ยิ่งอันเดลเมื่อนั้นครับก็ผมได้อยู่เมืองไทยมาปีนี้ก็ครบรอบ10 ปีครับแต่ภาษาไทยก็ได้มันๆ นี้ครับก็วันนี้ก็รู้สึกมีความสุขมากที่ได้มารวมถวายมิซาที่วัดแห่งนี้ครับก็ผมก็ไม่มีอะไรนอกจากการภาวนาขอให้พระเป็นเจ้าทรงประพรวัดประพรต่างๆให้บรรดาคุณพ่อและลูกวัดทุกๆคนในแห่งนี้ครับก็ขอพระองค์ประทานสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจให้ทุกคนครับขอเจริญยืนครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพโปรดให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่รับพระกายและพระโลหิตในศีลศักดิ์สิทธิ์นี้รับปรุงตนให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในพระคริสตเจ้าด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึงรับบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด
2: อาเมน
1: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิด
2: ขอ

0: ดภาวนาถวายบ้านและครอบครัวหน้า66ข้าแต่พระเยซูเจ้าโปรดทอดพระเนตรมายังครอบครัวของลูกที่เข้ามาอ้อนวอนลูกขอถวายตัวลูกเองความยินดีความทุกข์ยากแด่พระองค์อีกครั้งเพื่อบ้านของลูกจะเป็นเหมือนบ้านของพระองค์จะเป็นแหล่งความสุขความบริสุทธิ์ความรักและการเสียสละโปรดอวยพรลูก
1: ทั้งผู้ที่อยู่ที่นี่

0: ปรดวิงวอนพระเยซูเจ้าเพื่อครอบครัวของลูกและทุกครอบครัวในโลกให้พระองค์คุ้มครองพิทักษ์รักษา
1: ทารกเด็กเยาวชนและพระกระแสเรียกของพวกเขาด้วย
0: ข้าแต่ท่านนักบุญ
1: โยเซฟองค์พิทักษ์ของพระเยซูเจ้า
0: และพระแม่มารี
1: โปรดช่วยเหลือลูกในทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อชีวิตโปรดรักษาบ้านของลูกคนเจ็บป่วย

0: าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: ข้าแต่พระชนนี

สวรรค์ของพระเจ้าพระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอาราธนาของท่านโปรดส่องสว่างพิทักษ์

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่27จากบทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลบอกว่าเพราะเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นทายาทตามพระสัญญาและเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าก็เป็นพี่น้องกันส่วนพระวรสารในวันนี้เมื่อได้ยินคนสรรเสริญแม่พระพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็เหมือนกับแม่พระพวกเขาย่อมเป็นผู้มีบุญมากเพราะเขาจะได้รอดดังนั้นถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์พระเจ้าจะดูแลเรื่องความสำเร็จของเราเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวมีแต่ใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เราได้เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089 863 3

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: เซลให้สหรัฐและตลาดโลกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียง